0: 2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
0: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายเจรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมจนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: บวกกับพุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกพุ่งกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับ รถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจ จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็ง

0: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2559รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
4: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสาย

0: ันนี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาร์โลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตตรีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590 กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออก และลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่สองติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
13: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
14: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
13: ใช่ครับ
14: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเร เราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแต่ต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
13: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยนึงครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
14: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของอยู่ยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการจากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
13: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
14: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
13: คร
14: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
13: ่
14: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
13: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
14: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
13: ครับ
14: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกล นะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
13: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
14: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับ โดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
13: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
14: ใช่ครับถูกต้องครับ
13: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
14: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนะแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะฉะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมนะก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
13: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
14: ครับ
13: สวัสดีครับท่านครับ
14: สวัสดีครับ

0: ุ่มเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
11: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
12: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
14: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัตจาวัสโรโหติณชัตจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปริศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 นค
1: ่
2: ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคโดยคุณสชนนีสังและคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราหนาแน่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรณีของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าพอมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดเพลิงไหม
2: ้
1: นะครับและสคบเนี่ยก็มีการลงไปตรวจสอบนะครับมีออกมาตรการต่างๆในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าการแก้ไขเยียวยาประชาชนแต่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนแล้วก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยรอติดตามกันในรายการนะครับรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตด้วยครับกับการที่พอเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันที่เกิดขึ้นไปบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับก็มีข้ เรียกว่าเป็นความคืบหน้าอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการมอบนโยบายนะครับขับเคลื่อนต่างๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับมีอัปเดตบอลโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพอเรามีท่าทีว่าจะถอยนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าจะมองในมุมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์เมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษหรือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดังนี้ค่ะงานที่1เป็นการจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะซึ่งส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ ส่วนทางภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนในงานที่2นะคะจะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
1: ครับก็เป็น1วันสำคัญนะครับวันนี้ตอนนี้มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดที่น้องป่านได้นำเสนอไปนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับสำหรับงานในวันนี้ครับมาพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปนะครับกับกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่มีภาพออกมาว่าเกิดไฟไหม้และที่สำคัญเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้ากรณีวอลโว่นะรุ่นวอลโว่ EX 30นั่นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสคบก็มีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเรียกวอลโว่มาชี้แจงนะครับกับปัญหาในกรณีของรถรุ่น EX 30ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการในเรื่องของการระงับการจดทะเบียนรถรุ่นดังกล่าวด้วยนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อมาแล้วก็จดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการระงับก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จดทะเบียนไปแล้วอันนี้คือว่าก็ผ่านไปแต่ว่าจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี
2: ่
1: นะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกับวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขณะชาร์จนะครับเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าเปลี่ยนแบตแต่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้รับซื้อคืนไปเลยเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับมีการมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30นะครับโดยทางสคบได้เรียกบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็มีการร้องเรียนออกมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณประเดิมชัยเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30โดยกรณีเนี้ยที่เกิดเหตุนะครับมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีด้วยกันบริษัทก็มีการดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งก็มีทั้งการเจรจาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นๆของบริษัทนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องให้นะครับโดยเปลี่ยนทั้งชุดก็ประมาณร้อยละ90แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ10นะครับก ็บริษัทก็ยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้รับการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทางต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานนะครับคือมีการแนะนำผู้ใช้งานที่ใช้รถยนต์ Volvo ยี่ห้อ EX30 เนี่ยว่าให้ชาร์จแบตเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ก็คือแบตอย่าชาร์จเต็ม
2: อย่าชาร์จเต็ม
1: เพราะว่าเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: อันนี้ก็มีการขอความร่วมมือผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทนะครับแล้วก็มีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมด้วยทั้งนี้แบตเตอรี่ล็อตแรกเนี่ยจำนวนกว่า800ชุดนะครับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนนะวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งมีการรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อรถคืนนะครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยบริษัทจะขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของมาตรการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอาจจะมาให้ชาร์จ
2: 70%
1: มันก็เรียกว่ารถก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแบตอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะมีการลดน้อยลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปการเยียวยาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้คือสิ่งที่ทางผู้บริโภคก็สะท้อนออกมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีข้อเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีมติในเรื่องของการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเราต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับก็ในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งในเรื่องของประเด็นของในทางอาญานะครับถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาหรือว่ายังไม่มีคนพูดถึงเนี่ยสคบก็จะเร่งไปพิจารณานะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกนะพอประชาชนได้รับความเสียหายสคบก็ดำเนินการทันทีนะครับในส่วนของผู้บริโภคที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีข้อท้วงติงอะไรนะครับก็สามารถไปแจ้งที่สายด่วนของสคบได้นะครับ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน

0: ลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะคะมีการบูรณาการร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องสำอางนะคะ
1: ครับ
0: แต่เครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยคือจริงๆการใช้มันก็คือใช้ภายนอกเนาะพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่เครื่องสำอางนี้เนี่ยเขานำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยหมายถึงว่ามันจดทะเบียนขึ้นไปเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าในลักษณะของเครื่องสำอางเรามันจดทะเบียนขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นเป็นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งหมายถึงมันใช้ภายนอก
1: ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกแต่ว่าดันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
0: ถูกต้องนะคะก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติยากินฟ
1: ิ
0: ลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่ฉีดเนี่ยคือเวลาขึ้นทะเบียนมันก็จะค่อนข้างกระบวนการมันซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าการขึ้นไปการจดทะเบียนที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ย
1: ค
0: ือมันทำอาจจะขั้นตอนน้อยกว่าก็เลยเหมือนลักไก่ตรงนี
1: ้
0: แต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการนำอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานของทางอย.นะคะก็มีการตรวจสอบยึดของกลางทั้งเรื่องของเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจค้น3จุดด้วยกันสามารถยึดของกลางค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจำนวน 25,96 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนอีก217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมไปถึงฉลากแล้วก็แผ่นพับโฆษณาอีก 14,592 ชิ้นรวมจำนวน 35,645 ชิ้นนะคะมูลค่ารวมๆกว่า22ล้านบาท
1: ครับ
0: ซึ่งผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคือพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่องทางในการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการมันอนุญาตง่ายกว่าอย่างเช่นหมายถึงว่าพี่รัฐเนี่ยจะผลิตภัณฑ์จะผลิตผลิตภัณฑ์นึงที
1: ่
0: มันต้องเข้าสู่ร่างกายแต่ดันไปจดเป็นเครื่องสำอาง
1: ก็ไม่ถูกสิ
0: มันผิดวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้แล้วก็นำไปโฆษณาแล้วก็จำหน่ายให้ทั้งคลินิกเสริมความงามอ
1: ้
0: างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินสำหรับฉีดผิวอะไรก็ตามต่างๆนำไปใช้ผิดวิธีแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างนี้อันตรายมากนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะ คือมันต้องผ่านกระบวนการการประเมินคุณภาพความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆอย่างเข้มงวดเลยคือถ้าเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย.ตรวจเข้มมากนะคะไม่สามารถอ้างแค่ว่าแบบผ่านอย.แล้วผ่านแบบไหนผ
1: ่
0: านในลักษณะไหนวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศเนี่ยการรับการอนุญาตมันต่างกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถึงแม้จะมีเลขจดแล้วห้ามฉีดเข้าสู่ร่างกายนะคะเด็ดขาดเลยนะนอกจากนี้นะอย่างยาฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามโรงพยาบาลต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนจะใช้ให้ตรวจสอบใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจอยากจะตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะที่ www.fda.moph นะคะ .go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประสานกับทางอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งนะคะให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมไปถึงแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกวาดล้างด้วยทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามต่างๆนะคะอย่างเข้มงวดเน
1: ื่อง
0: จากผลิตภัณฑ์ลักลอบเข้ามาเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคด้วยนะคะยังไงก็ดูกันดีๆนะพี่รัฐเผ
1: ื่
0: อบางทีนะได้สปอนเซอร์เงี้ยเช็คดีๆนะ
1: เราก็ต้องดูอย.นะเพราะว่ามันต้องดูที่วัตถุประสงค์
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราจะเรียกว่าอย.ที่ออกมาเนี่ยบางทีออกมาจริงแต
0: ่
1: ถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพต
0: ่
1: อร่างกายของเราด้วย
0: คือคนเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดแล้วเราก็อยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะดูหล
1: ่อ
0: แต่ คือ1เลยต้องปลอดภัย
1: ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
0: ค
1: ทั้งจากทางสคบเองนะครับทางกระทรวงคมนาคมเองรวมถึงในเรื่องของที่ทางรัฐบาลก็มีการกำชับในเรื่องของอย.ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายการบริโภคในช่วงนี้ต้องดูดีๆมีม.อก.มีอย.

0: อย่าเช็คด้วยนะเพราะว่าบางทีทำโลโก้ขึ้นมาง่ายนะพูดตรง
1: ๆ
0: นะทำโลโก้ขึ้นมาใส่เลขนู่นนี่นั่นบางทีเราคิดว่าเห็นโลโก้เห็นเลขพวกนี้
1: แล้ว
0: เราจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราดูหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้กับอะไรกันแน
1: ่
0: นะครับมีมอกก็ใช่ว่าจะเป็นมอกจริงหรือเปล่าเข้าไปเช็คในเว็บไซต์หน่อย
1: ถ้
0: าซื้อมานะครับออยเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเช็คว่าเลขจดแจ้งเนี่ยจดแจ้งเป็นประเภทไหนนะครับเราจะได้ใช้ให้ถูกหลักแล้วก็เรียกว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียกับชีวิตเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปติดตามกันต่อครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของการที่มีเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับผู้ต้องหารวม3รายได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะครับในข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายนะครับนอกจากนี้จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟก็ยังพบสารเอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารจากกัญชาในกระแสเลือดด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแยกต่างหากนะครับเพราะว่าหากเกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตามพ.ร.ก.ของการพ.ร.ก.จราจรทางบกนะครับก็จะเป็นคนละอย่างกับส่วนที่เป็นอาญานะครับก็จะเป็นกฎหมายคนละตัวกันแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีของรถโดยสารประจำทางนะครับที่จอดกีดขวางบริเวณรางรถไฟนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อพิจารณาว่าการจอดรถในจุดดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือไม่นะครับและก็ในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณทางบนทางหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆจะแจ้งยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปออกมาเป็นแนวทางว่า3คนที่ว่าเนี่ยผิดตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานในเหตุการณ์ด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกับ3ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหา3รายเนี่ยอย่างไรนะครับก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนนะภาครัฐเองก็ต้องนำมาถอดบทเรียนว่าในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณทางกั้นระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรถประจำทางเนี่ยหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีมาตรการเพิ่มเติมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุและก็โศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจแบบนี้นะครับ
1: ค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะพี่รัตน์เมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุเกิดที่เมืองพัทยานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้านะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาซึ่งจะเป็นโซนรูฟท็อปบาร์คือชั้นบนชั้น7นะคะด้านบน
0: ที่โรงแรมของพัทยา
1: ถูกต้อง
0: แ
1: ล้วก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำนะคะรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนซึ่งก็คุมเพลิงได้นะคะอยู่ในวงจำกัดเหลือแค่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ยังมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำนะคะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นอื่นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากอาคารออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความแตกตื่นเหมือนกันนะสำหรับที่โรงแรมเมื่อวานนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากนะคะโดยห้องพักทั้งหมดมี173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหลายสัญชาติเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณดาดฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากนั้นก็คือส ถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงกลางดึกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับ
1: คุ
0: ณฟังได้รับฟังนะครับในรอบวันที่ผ่านมานะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับตอนนี้บินเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับท่านนายกอนุทินนะครับมีการบินเรียกว่าเยือนฝรั่งเศสนะครับไปหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและก็พลังงานรวมถึงดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สายตาโลกด้วยนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปแล้วนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกำหนดเดินทางในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกนะครับมีกำหนดการในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ผลักดันความร่วมมือสำคัญทั้งการค้าการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับคมนาคมรวมถึงการทหารและอากาศยานด้วยนะครับเพราะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะเพื่อเป็นการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เป็นการมอบนโยบายและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และก็ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวนะจากภาพที่เห็นเนี่ยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมีในเรื่องของนวัตกรรมอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมารอติดตามในข่าวสารนะแน่นอนว่าไปหลายท่านแบบนี้ในหลายด้านในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีในเรื่องขององค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมด้วยเชื่อว่าในเรื่องของชุดไทยน่าจะมีความคืบหน้านะปลายปีนี้น่าจะได้เห็นข่าวดีกันแต่ว่าในเรื่องของทิศทางเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงต้องรอติดตามสำหรับภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายนโยบายเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีนะคะหลังนอกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็เมื่อวานนี้มีผู้ว่าราชการทั้งหมด76จังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลอยากจะส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักนะคะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็ท่านบอกอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในสังกัดเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยท่านนายกพูดถึง2มิตินะคะก็อย่างด้านการป้องกันเนี่ยก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะคะวางแผนเชิงรุกใช้กลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลที่จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆต้องดูแลกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องมิติด้านการปราบปรามเนี่ยก็อยากจะให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะในทุกประเภท ศสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยแล้วท่านนายกก็ยังย้ำว่าอยากจะให้ทำงานอย่างจริงจังอย่าทำงานตามกระแสก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็พิฆาตยาเสพติดรวมไปถึงพิชิตอันธพาลด้วยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านทั้งงบประมาณการดำเนินการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเยียวยาอะไรต่างๆเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะที่มีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางในส่วนของงานดีๆนะครับที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะสำหรับในวงการอาหารนะคะใครที่ชอบทานอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับงานนี้นะคะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเป็นงานที่แสดงสินค้าที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแบบใหม่แบบสับเลยนะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านอาหารเครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่า ใครที่อยากจะมีการเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจห้ามพลาดเลยกับงานนี้นะคะซึ่งมีการรวบรวมนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวม56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะคะเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะครอบคลุมนะคะในทุกๆรูปแบบของอาหารเลยซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปใครที่ทานอาหารฮาลาลนะคะงานนี้ก็มีเหมือนกันหรือสายรักสุขภาพชอบอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นะคะมากมายทีเดียวอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ด้วยนะก็เป็นช่วงของฤดูร้อนผลไม้ฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อแน่นอน
0: ทุเรียน
1: นะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับงานนี
0: ้
1: สำหรับนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยนะคะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food ค่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งงาน Thai Fair Anuga Asia 2026นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานนี
0: ้
1: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26ถึง29พฤษภาคมคือช่วงสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจนถึง29ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจการจำหน่ายปลีกต่างๆส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไปร่วมชมสินค้าและบริการได้30พฤษภาคม2569ก็คือวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะมากๆเลยต
0: ั
1: ้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะใครที่เข้าร่วมงานนะคะในช่วง26ถึง29เนี่ยที่เป็นการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดูเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าได
0: ้
1: ยกเว้นวันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายต่างๆเผื่อใครอยากจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยดูสินค้าเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะสามารถไปได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคือคนน่าจะเยอะคนน่าจะอยากไปเยอะมากฉะนั้นแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปนะคะ
0: ค
1: สามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะพอลงปุ๊บเนี่ยเดินเข้างานได้เลยนะสะดวกมาก
0: เดินทางสะดวกนะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ไม่ต้องต่อรถอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของความสะดวกในการเข้าชมงานนะคะแนะนำเลยลงทะเบียนไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวหน้างานเข้าไปได้ที่ www.thaifec-anuga.com นะคะ
0: คร
1: ับพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้เลยนะคนที่จะไปรับบัตรเข้างานก็ไปได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะ
0: คร
1: ใครที่ walk in ก็ไปที่จุดเดียวกันได้เลยไปแจ้งหน้างานได้เลยว่า walk in มาไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแต่ที่บอกแนะนำให้ลงทะเบียนไปก่อนนะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลย
0: ครับ
1: ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจอยู่นะคะสามารถไปกันได้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ26ถึง30นะคะ26ถึง29เนี่ยเปิดเจรจาธุรกิจ30คือเปิดให้เข้าไปได้นะคะไม่จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะ
0: น่าไปนะวันที่30ผมว่างด้วยเนี่ยไม่มีเวรว่าจะแบบแวะไปนะเดินทางสะดวกด้วย
1: ถูกต้อง
0: ขึ้นร ถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆบ้านเองนะครับและที่สำคัญคือตั้งแต่ก็ไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะไปได้ตั้งแต่10 โมงนะครับยาวไปจนถึง6 โมงเย็นเลยนะครับก็ฝากไว้หนึ่งงานนะครับไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ครับไปดูอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA มีการขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดในการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2570นี้ป
1: ั
0: จจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.24% นะครับแล้วก็แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2569นี้มีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณผิวพื้นผิวจราจรนะครับแล้วก็งานดันท่อลอดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบนถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่2คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงบนถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่3งานร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงครับบนถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่4งานคืนสภาพทางเท้าถาวรนะครับบนถนนสาทรและก็ถนนเจริญราษฎร์ส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรบนถนนเจริญราษฎร์นั่นเองซึ่งในการทำงานบนแผนข้างต้นนี้นะครับจะมีการปิดทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวนะครับโดยจะต้องเกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีการกำชับนะครับให้ผู้ที่มารับจ้างเนี่ยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและก็พัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องบริเวณการก่อสร้างมีการกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องเดินรถได้อย่างสะดวกนะครับและก็ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236คุณธนรักษ์ณราวังครับหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะในการดูแลเรื่องการทำทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ไปติดตามเรื่องของการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันค่ะพี่ยนต์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถอยแต่ก็เอ๊ะหรือจะทบทวนใหม่ยังไงดีนะ
0: หลายคนก็มีการเรียกว่าพอเห็นภาพโปรโมทต่างๆของทางฟุตบอลโลกเนี่ยก็ก็อยากดูนะบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นงานที่4ปีมีครั้งอ่ะนะครับเป็นมหกรรมที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยก็จับตาอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนติดตามเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเห็น MV ของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่ามโนบาลมีการเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ที่มาช่วยโปรโมทนะเหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FIFA World Cup ครั้งนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกมีเพลงปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลงโกลนะครับก็สำหรับฟุตบอลโลก2026พอเห็นภาพเห็น MV ก็น่าสนใจนะ
1: ก็แอบ
0: ก็แอบอยากดูอยากอะไรนะเพราะว่าเห็นศิลปินคนไทยของเราเนี่ยไปร่วมมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะติดตามในส่วนของกรรมาธิการกีฬาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะสสนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหรือข้อห่วงใยต่างๆเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: คือปัญหาอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางกรรมาธิการเห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งขันในช่วงมิถุนายนนะคะไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนสิ่งต่างๆดูนะคะ คือที่เขาบอกว่า จะถอยก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของไทม์โซนในการถ่ายทอดระหว่างเวลานะคะของประเทศไทยกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนที่ถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงมันตีสาม
0: ก็ดึกมาก
1: ดึกมากตีสามถึงเก้าโมงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกชนจะเลือกมาเป็นสปอนเซอร์จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณว่าเอมันจะคุ้มค่าไหม
0: ใช่เพราะว่าสมมติว่าเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มาปุ๊บแน่นอนไม่ซื้อมาอย่างเดียวแน่เขาต้องหารายรับในการถัวเฉลี่ยนะคร
1: ับ
0: ว่าจะคุ้มค่าลิขสิทธิ์ไหมต้องมีโฆษณามาลงซ
1: ึ
0: ่งโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าจะมาลงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะลงช่วงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่นำไปลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
1: ใช่เนี่ยแหละมันก็ยากตรงนี้นะคะ คือการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางสหรัฐอเมริกาแคนาดานะแล้วก็เม็กซิโกนะคะแตกต่างกับฝั่งประเทศไทยเรามากนะคะส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะคะจากที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะเป็นสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทนะคะค่าทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางกสทช.นะคะก็มีการถอดกฎเรื่องของ must have ไปแล้วนะคะคือหมายความว่ากสทช.เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนที่มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยท่านบอกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็เรามีการต่อรองดูไหมอย
0: ่
1: างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกันอัตราเดียวกันของจีนเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะคะจาก 1,700 ล้านของเรานะก็คือลดมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันนะคะที่มีการถ่ายทอดไปที่ประเทศกาตาร์นะป
0: ั
1: ญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสูงมากแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนี่ยังไม่นับรวมปัญหาสัญญาณข้ามพรมแดนไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจนั่นเองส
0: ่
1: วนอีกเรื่องหนึ่งที่คือคนไทยชอบความสนุกสนานเนาะ มาพร้อมกับเกมกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยการพนันขันต่อ
0: นี่แหละ
1: มีนะคะก็ตามมานะคะคือบางคนอาจจะเล่นเอาสนุกขำๆแหละก็มีแต่บางคนเล่นเอาจริงเอาจังก
0: ็
1: ม
0: ี
1: เหมือนกันนะคะมันก็พ่วงมากับมหากรรมกีฬาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าการพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายมากนะคะถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเร่งปราบปรามอะไรก็ตามแต่มันก็คือผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะส
0: ่
1: งผลกระทบเรื่องของหนี้สิน
0: อ
1: าจกรรมต่างๆปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่ตามมานะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะกรรมาธิการเดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรื่องของผลความคืบหน้าแล้วก็งบประมาณที่อาจจะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องดูว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าถ้ามีการเจรจาขอลดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะคะทำยังไงให้ลดได้มากที่สุดรวมไปถึงการคำนึงถึงการใช้งบของรัฐบาลให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะหากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงทางกรรมาธิการแล้วก็ประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมากนะคะ
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกรรมาธิการเนี่ยมองว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะคุณชรพลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถูกต้องเลยนะคือแต่รัฐบาลจะต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตนเนี่ยทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์เอามาจากความนิยมในชาติต่างๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันนะแต
0: ่
1: ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาประชากรมันเยอะ
0: คือ
1: เขาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็เขากลัวจะเสียการตลาดก็เชื่อมั่นว่าในหลายประเทศก็ยังไม่มีข้อตกลงกันนะแล้วก็ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการต่อรองก็เชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของบ้านเราเนี่ยจะสามารถทำได้ถ้าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกจริงๆอะนะเพราะว
0: ่
1: า 1,700 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าก้อนนี้เอาไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะได้ทั่วทุกกลุ่มมากกว่าหรือไม
0: ่แต่จะเป็นผลดีกว่าหรือเปล่า
1: แต่ว่าถ้าสมมติ ลดราคาลงมาได้ลดค่าลิขสิทธิ์ลงมาได
0: ้ก็น่าที่จะลงทุนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็มีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เราไปกู้มาไหม
1: ะ
0: นะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่อย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยไม่จ่ายแน่นอนนะครับในเรื่องของการตรงนี้แต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปประสานนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์พวกในส่วนของเอกชนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาลงทุนตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอย่างที่บอกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับในเรื่องของโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่จะต้องออกมาเยียวยาประชาชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการดูบอล นะ
1: อ
0: ันนี้พูดตรงๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบอลโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
1: ค
0: ืออาจจะถอยก็ได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสมมติการเจรจาแล้วมันเรียกว่าดีลกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้เห็นบอลโลกกันเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณหลายวันนะนะเพราะว่านัดแรกที่จะมีการแข่งขันเนี่ยคือ11มิถุนายน2569ยังพอมีเวลาในการ
1: 2เกือบ3สัปดาห
0: ์เกือบ3สัปดาห์นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของถ้าสมมติว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจริงๆแล้วสปอนเซอร์ที่จะมาลงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะก็อย่างที่บอกมันก็อีกกระชั้นชิดเหมือนกันนะ
1: ก็ต้องดูตัวเลขอีกเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกเรื่องของกระบวนการในการดำเนินการการเตรียมการอะไรก็ตามต่างๆนะ
0: สปอนเซอร์เนี่ยจะหางบมากทันหรือเปล่าด้วย
1: ใช่
0: นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับแน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องนี้และก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยน้องป่านผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือกะจะทักทายนานละนะครับตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้ว
1: หาจังหวะอยู
0: ่หาจังหวะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้โอกาสแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวจะงอนกันนะครับเริ่มที่พี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามารัวเลยนะครับนะครับขอบคุณพี่อเนกมากๆนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับทักทายพวกเราทุกๆเช้าเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณสิริวัลนะครับทักทายด้วยสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะครับพี่ดารวันวงเดือนสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่พิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องสายป่านแล้วก็น้องโดนัทนะครับทีมงานทุกคนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พิสมัยนะครับอีกหนึ่งท่านที่ติดตามพวกเราในทุกๆเช้านะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีครับน้องโดน้องสายป่านวันนี้ที่ระยองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยมีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะในกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศแสงแดดแต่สักพักพอขับรถมาฝั่งดินแดงทำไมครึ้ม
1: เริ่ม
0: หวัดๆนะเริ่มหวั่นๆนะนะครับพี่คุณสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราณีบอกว่าวันนี้ฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังทางวิทยุแต่มาทักทายพวกเราผ่านทางโซเชียล
1: แสดงว่าติดตามกันทุกช่องทางเลยน่ารัก
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยแชร์ให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับนมัสการท่านด้วยนะครับมีทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้นะรับฟังที่ราชบุรีพี่พรนะครับพี่พรทักทายกันเข้ามาด้วยสติ๊กเกอร์นะครับพี่สุเทพบอกว่าที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับพอมีแดดออกอยู่ครับผม
1: เ
0: ช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพี่สุพิษบอกสวัสดีครับพี่จันทิวาลือชาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อภิชยาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยข้อความนะครับแต่ว่ายังวันๆในเรื่องการออกอากาศนะครับมีพี่ณัชนันท์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะทักทายรวมถึงพี่อัชราด้วยนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ผ่านทางวิทยุนะเข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเรียกว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงแชร์ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เป็นยังไงกันบ้างนโยบายของรัฐบาลย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะวันจันนี้น้องปาน
1: วันจันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะใครที่เคยเข้าคนละครึ่งเดิมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้แอปเป่าตัง
0: ค์ใช่ก็อาจจะลงทะเบียนง่ายหน่อยไปกดยืนยัน1ปุ่มปึ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็เตรียมใช้วันที่1มิถุนายนนี
1: ้ใช่แล้วก็น้องๆนะคะที่ใครครบ18ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: ใช้ได้เหมือนกันวันจันทร์นะคะลงทะเบียนใหม่ได้นะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้าๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะลงทะเบียนได้เลยนะยาวๆไปเลยเนาะจนถึง4ทุ่ม
0: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสนะครับย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้ให้ครึ่งนึงแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านี่คือเงินที่จะมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการเยียวยาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชนและเงินเหล่านี้แหละก็จะมาช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปกดสิทธิ์กันนะครับเริ่มวันจันทร์นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวโดนัทก็จะตื่นมาลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
1: เหมือนกันนะกดไปยืนยันสิทธิ์เลยที่เร็วนะแล้วก็คือกลุ่มรอบนี้เนี่ยอย่างพวกสปานวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าโครงการคืออย่างวันเมื่อวันก่อนนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรองนายกน
0: ะเป็นไงบ้างครับ
1: ท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเหตุผลเรื่องของการที่ไม่เอาตรงนี้เข้าร่วมเนี่ยคืออยากจะให้นำเงินก้อนนี้เนี่ยไปกระจายเรื่องของปากท้องจริง
0: ๆ
1: เรื่องค่าของชีพที่เป็นคือต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอยากจะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้ไหมเหมือนเป็นผลพลอยได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเราสังเกตจากคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากำลังซื้อคนเยอะขึ้นคนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นคืออย่างถ้าเป็นเราพี่โนัทสมมติของเนี่ย100นึงคิดแล้วคิดอีกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นเนี้ย100นึงนะตลาดออกให้60บาทเราจ่าย40บาทเราตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เหมือนเราได้สินค้าลดราคา 60%
1: อ่ะใช่คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือดีใจที่แบบขายของได้เยอะส่วนทางเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะที่จะซื้อของซื้ออะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในเศรษฐกิจนะคะก
0: ็
1: อย่างที่บอกแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผลพลอยได้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งนโยบายนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะสำหรับวันจันทร์หน้าที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะสำหรับคนละครึ่งคนละ
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัส
0: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เช่นเดียวกันนะ
1: ไม่ต
0: ้
1: องลงทะเบ
0: ีย
1: นใหม
0: ่นะครับก็คือเราเรียกว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า13ล้านคนนะ13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีการเติมเงินนะให้ในวันที่1มิถุนายนสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงินก็คือปกติจะได้อยู่ที่300บาทแล้วจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับ
1: ก็คือเหมือนกันในช่วงระยะเวลาของไทยช่วยไทยพลัส
0: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสของฝั่งบุคคลทั่วไปกลุ่ม 60-40 นะก็จะเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็งบประมาณก็คือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เชื่อว่ามาตรการทั้ง2มาตรการเนี่ยคือการเยียวยาประชาชนและก็เรียกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
1: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่โนนสำหรับวันนี้นะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนนะส่วนใหญ่หลายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะอย่างภาคเหนือนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานน้อยลงมาหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ฝนอาจจะตกช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเช้านี่อาจจะยังเห็นแดดอยู
0: ่
1: รำไรลำไรนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะซึ่งดินแดงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: 70% เลยเหรอ
1: 70%
0: โอ้โห
1: ช่วงเย็นก็เย็นวันศุกร์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: กลับบ้านอะไรเงี้ยจะ
0: รถติดแน่
1: นึงนะคะภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ออกจากบ้านกะระยะเวลากันดีๆเนาะช่วงเช้าช่วงที่ต้องเดินทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมกันแล้วด้วยอย่างวันทำงานเราก็จะต้องกะเวลาให้ดีเดี๋ยวบางทีจัดอะไรกิจการเดี๋ยวจะไม่ทันฝนตกอีกอะไร
0: ช่วงเย็นคุณด้วยใช่ไหมเนี่ย
1: ช่วงเย็นจะเจอกันอีกทีหนึ่งไปสาม
0: นะครับเจอน้องสายป่านได้อีกในช่วงเย็นนะครับส่วนโดนัทวันไหนนะวันอาทิตย์เนาะ
1: วันอาทิตย์
0: วันอาทิตย์นะครับข่าวยามเช้านะครับก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยแดดออกสักพักหนึ่งฝนตกนะครับร่างกายเราจะรับไม่ทันนะ
1: ถ้าสมมติ
0: จะป่วยเอานะครับต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงดูแลความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะครับ มีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีนะครับในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา CRA Music Therapy นะครับที่จะมีการส่งกำลังใจผ่านท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะนะครับให้แก่ผู้ป่วยและก็ผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีนะครับอาคาร100 เตียงที่บริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ
1: ์
0: นะครับตรงนี้ก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นวงเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้ป่วยและก็ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้ครับมีการไปแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับคือคุณพิงพิงสรวีแชมป์จากรายการ The Golden Song ซีซั่น2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงเล็กวันนี้ไปร่วมบรรเลงในงานดังกล่าวด้วยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชั้น1ไปร่วมฟังเพลงนะครับเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดสำหรับสุขภาพแล้วก็ใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะครับแนวลูกกรุงหน่อยนะครับคุณผิงผิงก็จะมาร้องให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะก็ทีมงานนะรวมไปถึงเรา2คนมาดูแลคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะมีรายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้บันทึกสถานการณ์นะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารพุฒและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
11: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
12: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมะดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
13: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต. 15:07 น.รายการเสียงชุมชนคนบ้านเรา16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการรอบรู้เรื่องราว19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: กรมประชาสัมพันธ์
5: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
6: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
5: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
6: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
5: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
7: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับวันนี้สวทรนองรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะครับผมร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองก็ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนอกจากจะรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วนะครับทางสทรนองเรายังไลฟ์สดนะครับทางเพจ Facebook นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้ประเทศไทยของเรามีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางภาคตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้

ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันบ้างนะครับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 40% ของพื้นที่ข้ามมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับจากพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทางนี้นะครับรัฐบาลได้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็น4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องดำเนินงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการปราบปรามการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดเลยนะครับทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังป้องกันภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้ที่มีอิทธิพลนะครับยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยเฉพาะนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ต่อไปนะครับไปต่อกันที่นายสุรศักดิ์ปัญจเริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อทางนี้นะครับได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมการกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีอย่างจริงจังขณะเดียวกันยังดำเนินมาตรการเชิงลึกเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานมาตรการวีซ่านะครับการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการส่งเสริมการบริหารการจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนทางนี้นะครับมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมกว่า8ล้าน2แสนคนนะครับซึ่งตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนด้านเที่ยวบินการทำตลาดเชิงรุกและกระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและคอนเสิร์ตในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะครับจะเป็นช่วงที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและช่วงชิงขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวผ่านการปรับกลยุทธ์จากแนวคิด Volume Recovery

ู่วาลูริเวนโกรดนะครับเพื่อสร้างมูลค่าสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับมาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัดรับมือวิกฤตค่าครองชีพกันบ้างนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนนะครับทั้งนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นนะครับกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับมีประมาณ13ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากเดิมที่ได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนและจะใช้จ่ายนะครับภายในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนะครับกรณีที่มีเงินคงเหลือเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปประมาณ30ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ในการผ่านรูปแบบร่วมจ่ายซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือร้อยละ60นะครับประชาชนจ่ายเองร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้ที่มีสิทธิ์กลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับรับจากณวันลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะครับซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569นี้นะครับทางนี้สามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดโดยภาครัฐสนับสนุนเงินนะครับ600ละ60นะครับแต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับก็คือจะได้คนละ 1,000 บาท4เดือนเช่นเดียวกันตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: หรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
1: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
0: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
1: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
0: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนในการติดตั้งนะครับโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับมีการอายัดสิน

าจำนวนมากเลยนะครับโดยนะครับลงพื้นที่ไปยังคลองถมนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและการบริการที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคานะครับหรือว่าโซล่ารูฟท็อปซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมในหลายครัวเรือนแต่กลับพบปัญหาของผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีรวมถึงเลขาธิการสคบนะครับเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางนี้นะครับผู้ว่าจ้างประกอบการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาพบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุปกรณ์ชำรุดเสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงนะครับจึงสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคดังนั้นจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสคบรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆหลักฐานสำคัญต่างๆนะครับเพื่อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีตัวแทนผู้บริโภคทางนี้นะครับตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสคบรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้วกว่า156เรื่องนะครับและดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคปิดเรื่องไปแล้ว84เรื่องโดยมีมูลค่าที่ผู้ร้องเรียกค่าเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทนะครับสำหรับคดีที่เหลือก็กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรองลงมาก็คือใช้บริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนชัดมากปัญหาดังกล่าวกระทบเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยนะครับนอกจากนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้นะครับผู้ประกอบการก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่เราก็จะไม่หยุดเท่านี้นะครับจึงได้สั่งการให้สคบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรูพรมตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเลยซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบสินค้าโซล่าเซลล์ที่สลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนเจ้าหน้าที่จะทำการยึดอายัดสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดทันทีและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจมาตรฐานต่อไปรวมทั้งให้เรียกนะครับผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นผู้นำเข้าและผู้ขายมาให้ถ้อยคำต่อสคบภายใน7วันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522มาตรา30 31และ52ซึ่งกำหนดให้ผู้ขายสินค้าที่ไม่ติดฉลากหรือว่าฉลากไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้ามีโทษหนักกว่านะครับก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับจะขยายผลในการลงพื้นที่ตรวจสอบลักษณะเดียวกันทั่วประเทศต่อไปนะครับไปต่อกันที่นะครับทางรัฐบาลนะครับกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำนะครับยังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลานะครับในจังหวัดของประเทศคองโกนะครับเป็นสภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลจึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้นะครับโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับซึ่งการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักจะเกิดในครอบครัวบุคลากรทางแพทย์หรือว่าผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและก็ศพผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือว่าโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดโรคนี้ในประเทศไทยนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจจะคล้ายเป็นไข้ทั่วไปนะครับเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะครับคลื่นไส้อาเจียนและบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจจะมีการรุนแรงและมีอัตราเสียชีวิตสูงนะครับ
แต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้ที่สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรับมือด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ส่วนบุคคลแล้วก็ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นำบริการภาครัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีขออภัยนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2569ณเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาวตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ปลัดจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทางนี้จังหวัดกระบี่จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อลดระยะห่างระหว่างส่วนราชการกับประชาชนด้วยการนำบริการระดับจังหวัดมาให้บริการถึงพื้นที่ร่วมคิดหาทางออกและแก้ไขปัญหาประชาชนมุ่งพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดจึงสำคัญเนื่องจากจังหวัดมีภารกิจเป็นผู้แทนรัฐบาลที่จะต้องแปลงนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่รวมทั้งบูรณาการกับทุกภาคส่วนราชการเพื่อรองรับการทำงานและแก้ไขปัญหาทุกด้านได้ทันท่วงทีโอกาสนี้นะครับปลัดจังหวัดกระบี่ได้รายงานสรุปประเด็นปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา3ประเด็นประกอบไปด้วยการขับรถย้อนสอนบริเวณ3แยกห้วยน้ำขาวเนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกลนะครับประเด็นการติดตั้งไฟส่องสว่างตั้งแต่ร้านหน้าเซเว่นห้วยน้ำขาวไปเกาะลันตาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรถบนท้องถนนและประเด็นการขอใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังและปลูกสิ่งก่อสร้างตามแนวฝั่งคลองนะครับสำหรับภายในกิจกรรมนะครับประกอบด้วยหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กว่า15คลินิกอาทิคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีนะครับรวมถึงมีการบริการให้ความรู้คำปรึกษาคำแนะนำการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรสนับสนุนเอกสารวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชสารชีวพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีกรอบระดมความคิดเห็นใน9ประเด็นหลักนะครับเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหายาเสพติดผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับมีผู้เข้าร่วม400คนซึ่งภายหลังการมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศนะครับพร้อมแลกเปลี่ยนตลอดทั้งวันทั้งนี้นายอนุทินกล่าวช่วงหนึ่งว่าขอให้ท่านได้ใช้เวลาในวันนี้อย่างเต็มที่เชื่อว่าเราจะได้แนวทางออกนะครับหลักที่จะปฏิบัติบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันหวังว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเราต้องทำงานในรูปแบบใหม่ๆนะครับมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและกันรับรู้รับฟังรับประทานอาหารด้วยกันนำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันและกลับไปทำงานในพื้นที่ซึ่งก็จะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในการแสวงหาความร่วมมือกันนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีความมั่นใจเป็นอันมากในการประสิทธิภาพทำงานของพวกเราทุกคนยึดประชาชนเป็นที่ตั้งทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขเต็มใจเพื่อพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับ
ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้ารับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคม2569นี้โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่องบริเวณคลองโคกตะโหนดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลฉลองทางนี้เครื่องสูบน้ำดังกล่าวมีศักยภาพสูบน้ำได้สูงถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีต่อเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักและช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะครับซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขณะเดียวกันนะครับได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกแจ้งเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงกำชับทุกในงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรบุคลากรระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีพร้อมปิดกั้นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือว่าทางทะเลนะครับจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนะครับทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าพบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ตึกสันติมัตรีทำเนียบรัฐบาลนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิติใหม่นะครับด้านการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงระหว่างกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันให้เป็นเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กำหนดกรอบความขับเคลื่อนระดมความคิดเห็นร่วมกันนะครับ9ประเด็นได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงคือ4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดยกระดับการทำงานแบบทีมจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกเฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมควบคู่กับการเร่งปราบปรามช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำว่าหากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วนะครับก็จะช่วยสร้างความสงบสุขความปลอดภัยกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอใช้เวทีเวิร์กช็อปวันนี้และเปลี่ยนความคิดเห็นและนำข้อสรุปกลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: ามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงท้ายกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับนางสาวสมจิตปักคุดนะครับปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นประธานโครงการนะครับเปล่ากล่าวเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรายละเอียดของทางรถไฟนะครับและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมทางหลวงหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงผู้นำท้องถิ่นชุมชนนะครับและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนางสาวสมจิตประคุดปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองได้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและก็ประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งจะช่วยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนทางนี้นะครับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทางรถไฟขนาดราง1เมตรนะครับ435เมตรนะครับเชื่อมเส้นทางจากชายฝั่งจังหวัดชุมพรสู่ท่าเรือแหลมริ้วและจากชายฝั่งจังหวัดระนองสู่ท่าเรือแหลมอ่าวอ่างมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในภาคใต้ทางนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาแนวทางการออกแบบด้านวิศวกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่างๆสำหรับนำไปประกอบการศึกษาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับพร้อมยืนยันว่าจะนำข้อเสนอนี้ไปรับฟังประกอบการศึกษาเพื่อเกิดการพัฒนาโครงสร้างอย่างรอบด้านโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
11: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
12: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
15: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
16: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
17: คุณครับรู้จักโรคจี้กุนคุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคจี้กุนคุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
18: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 MHz สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สวท.ระนอง FM 107.25 MHz และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต
20: ระหว่างบ่ายดีไหมหนุ่ยสบายดี

0: หลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทั่วไทยกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนั่นเองค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์เจอกับนุรีนะคะแล้วก็ส่วนวันพฤหัสวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีเจอกับน้องดิววสุรัตน์ค่ะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงพร้อมๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก้อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกของรายการนะคะกับรายการเล่าข่าวดามันกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันนะคะเป็นทางด้านของรัฐบาลกับการเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่22ขออภัยค่ะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ22พฤศจิกายน2569เวลา7นาฬิกาค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศนะคะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและเชิญชมนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแผ่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ระหว่างวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์นะคะก็คือ120ปีค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษก็คือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้นะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการ

ประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศนะคะของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะครม.นะคะมีการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินกรอบ 70% ค่ะครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารนะคะเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยยังคงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ค่ะแผนก่อนหนี้ใหม่ก็คือปรับเพิ่ม 221,220 ล้านบาทนะคะ 2. แผนบริหารหนี้เดิมปรับลด 23,960 ล้านบาท 3. ค่ะแผนการชำระหนี้ปรับเพิ่ม 27,668 ล้านบาทพร้อมอนุมัติการบรรจุโครงการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการหรือว่ารายการนะคะเช่นเงินกู้เพื่อดำเนินแผนโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาทภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดไว้ก็คือไม่เกินร้อยละ 70สะท้อนว่ารัฐบาลยังคงสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและก็ยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นในอนาคตค่ะครม.ไฟเขียวยกระดับฝีมือแรงงาน4สาขานะคะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะครม.เห็นชอบนะคะกับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในส่วนของ4สาขาด้วยกันเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือนั้นได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้นะคะรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยมีการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาดังนี้1ก็คือสาขาช่างเชื่อมฟลักคอนะคะแล้วก็2ค่ะสาขาช่างเชื่อมมิกซ์3ต่อมานะคะสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็4ก็คือสาขาช่างบำรุงช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะนี่คือในส่วนของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาด้วยกันนะคะทั้งนี้ก็มีผลใช้บังคับ90วันนับจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะบินฝรั่งเศสค่ะในการหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดในการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคม2569นะคะในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและ
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะคะเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยนะคะรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อที่จะมอบนโยบายและเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพไทยสู่สายตานานาประเทศค่ะมาที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการมอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงบูรณาการความร่วมมือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบนะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วง 9:00 นค่ะช่วงเช้าทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะคะในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์คช็อปขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนเพื่อร่วมมือในส่วนของภัยคุกคามรับมือกับภัยคุกคามด้านของความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานความมั่นคงคือ4เสาหลักความมั่นคงค่ะที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง76จังหวัดยกระดับการทำงานแบบทีมจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกแล้วก็เฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำว่าหากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความสงบสุขและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ใช้เวทีเวิร์กช็อปในครั้งนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำข้อสรุปกลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์กับสันติราษฎร์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีมีการการประชุมนะคะเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงย้ำว่าบูรณาการภาครัฐเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตพาลนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของการสรุปนะคะสรุปผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมระดมความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดธุรกิจสีเทาแล้วก็การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมระบุว่าผู้มีอิทธิพลไม่ใช่บุคคลไม่ดีเสมอไปเพราะสามารถใช้บทบาทในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนแต่กลุ่มที่ต้องจัดการก็คือกลุ่มอันธพาลที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศชาติเราต้องไม่ให้คนเหล่านี้มีที่ยืนค่ะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการทำงานร่วมกันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพและก็มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันนะคะให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทาง365วันยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะซึ่งทำกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันโดยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาค
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมนะคะแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะนอมินีอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ยังดำเนินการในส่วนของมาตรการเชิงลึกเพื่อที่จะเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็การส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนั้นจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวนะคะระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมจนถึง16พฤษภาคม2519มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศรวมแล้วอยู่ที่ 8.24 ล้านคนซึ่งตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนด้านเที่ยวบินการทำตลาดเชิงรุกแล้วก็กระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าในช่วงไตรมาส3ของปี2019จะเป็นช่วงสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวนะคะผ่านการปรับกลยุทธ์นะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงพอๆกันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะพักกันสักครู่ฟังเพลงพอๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:42 น.เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับการจับมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตแล้วก็ทางเทศบาลตำบลฉลองนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำยักษ์คลองโคกตะโหนดเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลรับมือกับฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่21-24 พฤษภาคม 2519นี้นะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอนะคะผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอค่ะแล้วก็นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางด้านของผู้อำนวยการท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงระหว่างวันที่21-24 พฤษภาคม 2519นะคะการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศเป็นไปตามประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่9นะคะซึ่งระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะในการนี้ทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยนะคะเมื่อวานค่ะ21 พฤษภาคม 2519นั้นได้มีการมอบหมายให้นายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตประสานการปฏิบัติกับนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่างเทศบาลตำบลฉลองนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องซึ่งมีอัตราการสูบน้ำต่อเครื่องสูงถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีนะบริเวณคลองโคกตะโหนด เพื่อเร่งระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลฉลองออกสู่ทะเลโดยเร็วค่ะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนักรวมไปถึงช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทางจังหวัดภูเก็ตก็มีการสั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมพื้นที่สูงและก็ดินอุ้มน้ำสะสมที่อาจจะทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะตลอดจนถึงเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงภัยนะคะเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าโดยเด็ดขาดกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในทางลอดหรืออุโมงค์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมีการปิดกั้นพื้นที่จราจรและสูบน้ำออกโดยเร็วเพื่อบรรเทาการจราจรติดสะสมและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีหากมีความเสี่ยงนะคะในส่วนของมาตรการรองรับกรณีคลื่นลมแรงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมแจ้งเตือนชาวเรือนะคะผู้บังคับเรือแล้วก็ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและหากว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มให้เร่งการระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้แล้วให้ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำทันทีก่อนปริมาณน้ำถึงระดับวิกฤตและให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้จัดเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยสังเกตปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสีและความขุ่นของน้ำพร้อมติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนหากคาดการว่าจะเกิดภัยให้แจ้งเตือนประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนนะคะมีการติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันด้วยนะคะหากว่าพบเห็นหรือว่าได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยสามารถที่จะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อำเภอในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนนิรภัย1784โทรศัพท์หมายเลข076-510-098หรือ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจำอยู่ในสำนักงานและอยู่ในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงและหากเกิดเหตุสาธารณภัยส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอที่ได้รับผลกระทบสรุปสถานการณ์แล้วก็รายงานให้กับทางกอปภ.จังหวัดภูเก็ตทราบต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงทางโทรสารหมายเลข076-510-097หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับ phuketdistrutter@gmail.com นั่นเองค่ะจนกว่าที่สถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทยอำเภอเมืองภูเก็ตครั้งที่4ในวันนี้นะคะช็อปคุ้มอิ่มใจได้ช่วยชุมชนกับผู้ว่าแซมเบ้นายอำเภอโจ้นะคะรวมสินค้าราคาประหยัด ลดภาระลดค่าครองชีพครบทั้งของกินของใช้ของดีจากชุมชนแล้วก็สินค้าโอท็อปภายในงานพบกับสินค้าจากห้างชั้นนำสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโอท็อปผักสดผลไม้และสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงนะคะไข่ไก่นะคะในอำเภอโจ้นะคะนอโจ้เนี่ยนะคะสดใหม่ราคาประหยัดค่ะบริการตัดผมฟรีกันด้วยนะคะณลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปก็ชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมจับจ่ายช่วยเหลือกันสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยพังงาที่พังงานั้นนะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่7/2569นะคะวันนี้ค่ะนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่7/2569ณห้องประชุมเทพธาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายโครงการตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกมัดนะคะรวมไปถึงโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายประจำเดือนพฤษภาคม2569ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีพ.ศ. 2568ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายล่าช้าหรือคาดว่าเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมายเพื่อที่จะเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดกระบี่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วันนี้นะคะที่พระอุโบสถวัดแก้วกรุวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นางกุลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะจังหวัดระนองนะคะมีการจัดกิจกรรมอบรม Public Training SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรเพื่อยกระดับในส่วนของศักยภาพผู้ประกอบการ MSME สู่ยุคดิจิทัลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรม Heritage Grand Convention จังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการ MSME นะคะในพื้นที่ที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะคะมีการจัดกิจกรรมอบรม Public Training SME Academy 365 Level Up ติดอาวุธลับฉบับ SMEคิดได้ขายดีมีกำไรภายใต้งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม SME Academy 365ค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านธุรกิจการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ MSME เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปรับตัวในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การอบรมครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศต่อไปค่ะภายในกิจกรรมนะคะก็มีการบรรยายแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงและสร้างโอกาสทางการค้าในอนาคตค่ะแล้วก็ปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะนับถอยหลังอีก4วันเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสนะคะโอกาสรับสิทธิพิเศษดีๆกำลังจะมาถึงแล้วนะคะมาร่วมช่วยร้านค้าไทยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถที่จะเดินหน้าไปด้วยกันปักหมุดวันลงทะเบียนเริ่ม25พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาสิ้นสุด29พฤษภาคมเวลา22นาฬิกานะคะเริ่ม25นาฬิกา6โมงเช้าไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม4ทุ่มนะคะหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายน2519เป็นต้นไปผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองก็เตรียมไว้นะคะก็อัปเดตไว้สำหรับในส่วนของแอปเป๋าตังนะตอนนี้เพราะว่าจะเริ่มลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคม6โมงเช้านะคะแล้วก็สิ้นสุด29พฤษภาคม4ทุ่มนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็พกร่มไปด้วยละกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอนามันกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราบทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตผมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
11: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอฮอล์ 23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้ได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
14: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
16: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
15: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
16: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
15: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
16: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: กระบี่

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่22นะคะพฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับพิชันซาเลหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปในเรื่องของไปช็อปนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่มีการจัดจำหน่ายทุกๆวันศุกร์นะคะตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็มีการจำหน่ายที่บริเวณที่ว่าการอำเภอนะคะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้นะคะและในส่วนของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าทางด้านของจังหวัดพังงาเองฝนตกนะคะแล้วก็เมื่อกี้ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาเนี่ยเปียกหมดแล้วนะคะผู้ฟังนะและเมื่อกี้ก็ต้องขอในส่วนของอภัยในเรื่องของเทคนิคกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของห้องส่งเนี่ยอาจจะใหม่นะคะผู้ฟังนะในเรื่องของเทคนิคเรื่องของการควบคุมอาจจะมีผิดพลาดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงมีประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันนำมาอัปเดตกันนะคะสำหรับหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวนะคะที่มีการเคาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะก็ได้มีการสั่งนะคะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง76จังหวัดนะคะในเรื่องของการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์หรือผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ฟังไปรับฟังผลเงินเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะกับทางด้านของรัฐบาลค่ะลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมกีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนนะคะในส่วนของไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานค่ะเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายที่จะมีผลกระทบนะคะจำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้จ้างนะคะรับจ้างอิสระที่จะขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานค่ะและไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์นะคะที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะทั้งนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวนะคะโดยให้ตัวแทนของไรเดอร์แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานค่ะโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มตามแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนนะคะภายใน1ปีเนี่ยนับตั้งแต่จากนี้นะคะจะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่มีการคุมเข้มแล้วก็มีการวางมาตรการหลากหลายอย่างนะคะมากันที่เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในส่วนของในเรื่องของการที่มีการประชุมนะคะรับทราบการรายงานผลการดำเนินการกองทุนนะคะวัดช่วยวัดค่ะอนุมัติเงินช่วยเหลือพระสงฆ์ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุทกภัยไปแล้วกว่า111ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญนะรักษาการแทนผอ.สำนักเลขาธิการนะคะกล่าวนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนช่วยวัดวัดช่วยวัดนะคะตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้มีการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนค่ะวัดช่วยวัดนะคะก็มีการเขาเรียกว่าแยกแยะนะคะในส่วนของรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึงวันที่27มกราคม2569นะคะสำหรับการเบิกเงินตามมติที่มีการประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดค่ะตั้งแต่ปี2566ถึงปี2569มีสรุปในเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจนั้นก็คือเป็นการเห็นชอบนะคะช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยตามหลักเกณฑ์จำนวน5วัดค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท2ก็คือตามที่มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัดครั้งที่1เห็นชอบให้เงินช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัยตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะมีเงินสะสมหรือว่าเงินช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะไปในรูปแบบของการที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงในส่วนของการนำไปอุดหนุนนะคะในเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือว่ารายการต่างๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของการได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะมากันที่ในเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างที่จะมีการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมั่นใจค่ะว่าการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เนี่ยจะเป็นการที่เป็นการลงทะเบียนที่เรียกภาพบรรยากาศเนี่ยอาจจะราบรื่นนะผู้ฟังนะราบรื่นแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงวันที่25สักทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปิดระบบนะคะให้เราเนี่ยลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทย plus นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะและทั้งนี้ค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียน
วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคิดว่าจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1นะคะก็จะมีการผลักดันเรื่องนี้ประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนนะคะหรือไม่เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของที่ประชุมก็อาจจะมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงดิจิทัลค่ะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานค่ะเริ่มดำเนินการแล้วก็นำข้อมูลให้ภาครัฐเนี่ยนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็กระบวนการต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลเงินเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเจียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะ

าละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเนื่องในส่วนของอุตุนะคะได้มีการเตือนฝนตกหนักนะคะผู้ฟังซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีการเน้นย้ำค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะคะในส่วนของในระยะยาวค่ะให้ความสำคัญกับการบูรณาการนะคะข้อมูลสารสนเทศนะคะเพื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนซึ่งทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและมีความถี่ขึ้นมากขึ้นนะคะแม้ในช่วงนี้อาจจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์นะคะก็พบว่าปีนี้เนี่ยปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569อาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีนะคะซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงได้นะคะซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการกำชับนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ํานะคะสภาพความเสี่ยงภัยและความต้องการใช้น้ําในพื้นที่โดยต้องมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือและช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะทั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งการนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในหลากหลายด้านในช่วงนี้นะคะต่อให้เป็นช่วงของหน้าฝนแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับมือให้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ห่างไกลเรื่องของภัยพิบัติต่างๆกันด้วยค่ะ

0: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16 นาฬิกาหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะทิ้งท้ายด้วยเชิญชวนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเรามีกิจกรรมใหญ่นะคะที่เป็นงานนะคะที่ยิ่งใหญ่สุดตระการตากันด้วยค่ะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานะคะก็จะมีนางรำแล้วก็เดินขบวนแห่นะคะผู้ฟังกว่า 3,000 คนนะที่จะร่วมเดินกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงานะก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในวันพรุ่งนี้ไม่จอดรถ2ข้างทางค่ะตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกานั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานะคะจะเริ่มเดินกันนะคะประมาณในช่วงของเวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ต้องไปร่วมงานนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของหัวหน้าส่วนแล้วก็มีนางรำจากทั้ง8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาร่วมเดินกันแล้วก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรอยู่นะคะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนค่ะนี่ก็จะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกๆปีจะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะก็ติดตามภาพบรรยากาศรวมไปถึงไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะและทิ้งท้ายด้วยในวันนี้ค่ะด้วยการดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าเข้าหน้าฝนกันแล้วและหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็มีฝนตกบ่อยนะคะผู้ฟังนะทั้งลมทั้งฝนแต่ก็อย่าชะล่าใจเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถกันสักนิดนึงรวมไปถึงเรื่องของการขับขี่รถค่ะก็ชะลอความเร็วกันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรกันด้วยนะคะในวันนี้เดี๋ยวต้องฮาลาไปด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมารอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างซึ่งต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีดังนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
4: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธ

0: แข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
4: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ครับพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
5: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุบาเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดิน

0: ในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
2: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรืองกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
3: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
2: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
4: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
5: นายบัญชาจันรงค์ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริการสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
6: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตว่าจากบัลการีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตสิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลก เอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกัมเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกม18-21 21-18 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2

0: ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ทำให้อันชิสาและจางกาอึนมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8ประตูต่อ0โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6ต่อ2ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0ต่อ5และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5ต่อ0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11-18กันยายนณ ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20-27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
0: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5,500,000บาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
2: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
0: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาว และแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมโดยรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
9: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมง กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช้แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
8: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: คลินิกพรีเมียม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงสุขนะคะวันนี้ค่ะก็พบกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับคุณทวีอุ่นสกุลค่ะเจ้าของสวนทุเรียนอรุณทวีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณทวีอุ่นสกุลหรือว่าโกยินเนาะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
0: ครับผมทวีอุ่นสกุลหรือโกยินครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าของสวนทุเรียนอรุณทวี
1: สวนทุเรียนอรุณทวีของโกยินเนี่ยก็คืออยู่ตรงไหนอะคะตั้งอยู่ตรงไหน
0: สวนทุเรียนอรุณทวีอยู่หมู่6ตำบลตำตัวติดเขตบางไทรนะ
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นสวนทุเรียนหมอนทองอะ
1: มีปลูกพันธุ์อะไรบ้างคะ
0: มีหมอนทองเป็นหลักแล้วก็มีพวงมณีมีสาลิกาแล้วก็มีมูสันกิงอะแล้วก็มีก้านยาวนิดหน่อย
1: หมอนทองมีก้านยาวไหมไม
0: ่มีมีก้านยาว
1: มีก้านยาวเนาะมีหลากหลายพันธุ์เลย
0: พวงมณี
1: ค่ะ
0: มูสันกิง
1: แล้วก็ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
0: ทุเรียนผม
1: เล่าให้ฟังนิดนึงว่า อยู่ๆทำไมโกหยินถึงมาทำสวนทุเรียนแล้วก็ทำมานานแค่ไหนแล้ว
0: คืออย่างเงี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะผมทำธุรกิจอยู่เขาหลักทีนี้ช่วงโควิดก็ว่างเว้นแล้วก็มีพักพวกชวนมาว่าเออนายหัวที่ของนายหัวนะเหมาะที่จะปลูกทุเรียนให้ไปดูที่สุราษฎร์ก็บังเอิญก็ไปดูแล้วก็เก็บตู้เรียนวันนั้นพอดีเขาบอกว่าเขาขายไป30กว่ากิโล
1: ค่ะ
0: เป็นเงินก็30กว่าล้านเนี่ยนะแต่ที่ก็เหมาะสมที่จะทำเขาบอกเขาเชียร
1: ์
0: เป็นลุงอายุ85ปีแล้วนะกับภรรยาเขาอายุ80ปี
1: ค่ะ
0: อยู่ที่กิโลเมตรที่58ของสุราษฎร์ธานีผมก็ได้แรงบรรดาใจคนอายุ85ทำได้เราอายุยังน้อยอยู
1: ่ค่ะเอายังน้อยกว่าเขา
0: น้อยกว่าเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็ว่างด้วยนะแล้วก็มาทำปลูกทุเรียนหมอนทองก็มีการศึกษาแล้วก็ไปได้บริษัทที่เขาออกแบบแปลนทุเรียนอ่ะนะออกแบบระบบน้ำเราก็จ้างเขาแล้วก็มาปลูกในวันที่9พฤษภาคม9พฤษภาคมเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะตู้เรียนผมก็อายุ5ปีเมื่อวันเดือนนี้นะแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นปีที่1ของปีนี
1: ้ปีนี้เป็นปีแรกเหรอคะ
0: ปีแรก
1: อ๋อก็คือจะได้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรกเนาะ
0: ครับ
1: อ๋อค่ะก็คือตอนแรกก็คือมีแรงบันดาลใจเหมือนกับว่าเออไปดูสวนเขา
0: ครับ
1: เขาก็คืออายุเยอะแล้วเป็นสองคนสามีภรรยา
0: ครับผม
1: ทำขนาดนี้แล้วบวกกับที่ของเราก็เหมาะสำหรับการปลูกทุเรียน
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจทำเลย
0: ตัดสินใจกลับมาก็มาดู YouTube ดูใน YouTube ดูทีวี YouTube เนี่ยก็ไปเจอว่าเออเขาทำยังไงก็ไปเจอรายการของอาจารย์สายนะเขาปลูกมูสันกิงแล้วก็บอกก็โทรถามคุยปรึกษาก็บอกว่าเออมันต้องออกแบบนะผมก็เลยถามว่าค่าออกแบบเท่าไหร่ก็บอกว่า50ไร่นี่ 7,500 ผมก็ถามไปว่าถ้า100ไร่อ่ะก็บอกว่า10,000นึงเออมันถูกว่ามันดูว่ามันถูกนะ
1: เอา
0: ให้ออกแบบมาร้อยไร่เลย
1: อ๋อก็คือเหมือนกับว่าเราไปคุยแล้วก็ไปคุยถึงเรื่องของการออกแบบก็ที่พอดีราคาเหมาะกับที่เราสามารถจ่ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจให้เขาออกแบบให้
0: ครับครับ
1: นะก็เริ่มทำเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการเริ่มทำแบบรู้สึกเหนื่อยไหมท้อไหม
0: โอไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อเพราะใจรัก
1: โอ้
0: ไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อเพราะใจรัก
1: โดยปกติก็คือชอบทำแบบ
0: ชอบเกษตรอยู่แล้วชอบเดิมผมก็เป็นมีสวนยางจะยางแล้วล้อมมาเป็นปาล์มจะปาล์มก็ล้อมปาล์มมาเป็นทุเรียน
1: ค่ะแล้ว มาถึงตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นความภูมิใจมากๆเลยเนาะ
0: ครับผม
1: สำหรับผลผลิตปีแรกของปีนี้เนาะ
0: ปีนี้ทุเรียนหมอนทองผมก็มีอยู่ประมาณ 15,000 ลูกตกประมาณ50ตันบวกลบนะ
1: ค่ะ
0: ก็ขายได้กิโลละ92บาททุกลูกนะ
1: ตอนนี้มีคนมาติดต่อแล้วอะคะ
0: ตอนนี้ก็ทำสัญญาขายแล้วคงจะตัดอีก2วันนี้วัน2วันนี้
1: ค่ะแล้วก็คือหมอนทองปีนี้ก็ประมาณ 15,000
0: ลูก
1: 15,000 ลูกเนาะโอ้ยแบบว่าแค่มี10ลูกเนี่ยก็คือแบบว่าเยอะละอันนี้15,000เลยเหรอคะ
0: ทุเรียน600ต้นนะตกห้องตกต้นหนึ่งประมาณ25ลูกเฉลี่ยโดยเฉลี่ย
1: ค่ะแล้วนี่ก็คือทราบข่าวว่าโกยินเนี่ยก็คือจะจัดกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมอยู่ๆถึงได้แบบว่าคิดจะจัดทำเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยเหมือนกับว่าส่วนของกูยินใช่ไหมปีนี้เพิ่งแบบปีแรกเองทำไมถึงจะจัดประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลนะคะเล่าให้ฟังหน่อย
0: คืออย่างนี้นะมีอยู่วันหนึ่งผมไปที่จังหวัดระนองก็เกิดไม่สบายขึ้นนะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทีนี้ลูกสาวก็พาไปที่โรงพยาบาลระนองอ่ะแต่มันเป็นคลินิกพิเศษ
1: คือไปเที่ยวระนองไปอยู่ระนองแล้วไม่สบายแล้วลูกคือพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลระนองแล้วทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
0: เขาพาไปคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลระนองอ่ะนะ
1: อ๋อมันมีคลินิกพิเศษ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วรู้สึกยังไงคร
0: ับแล้วเรามีความรู้สึกว่าตะกั่วป่าบ้านเราอะนะเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยมันมีความแออัดเพราะว่าโรงพยาบาลตะกั่วป่านี้ต้องรับคนอำเภอใต้เมืองอำเภอกระปงอำเภอคูละอำเภอตะกั่วป่าบางครั้งไม่มีที่นั่งนะที่โรงพยาบาลในที่รอหมอนะ
1: ค่ะ
0: เราเลยมีความคิดว่าถ้าเรามีคลินิกพิเศษสักอันหนึ่งที
1: ่
0: โรงพยาบาลตะกั่วป่าน่าจะดีกว่าก็มีดำดีขึ้นมาว่าคุยกับท่านผอ.ท่านผอ.ก็มีโครงการอยู่แล้วว่าจะทำคลินิกพิเศษพรีเมียมเนี่ยนะแต่ต้องใช้เวลาอีก3ปีผมก็มองเห็นความลำบากของชาวบ้านนะผมก็ว่าเอาอย่างนี้ไหมท่านผอ.ผมหาเงินให้ท่านผอ.แต่ว่าการหาเงินของผมผมก็ใช้เงินส่วนตัวผมสองแสนนั่นเพราะท่านผอ.ไว้เป็นทุนเดิมก่อนเป็นทุนตั้ง
1: ก็คือบริจาคไว้ก่อน
0: บริจาคสองแสนนี่เป็นทุนไว้

0: ู้เรียนเราก็มีรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันนี่ทุกคน
1: มีค่าสมัครไหมคะแข่งขัน
0: น
1: ี่
0: เราฟรีเลยฮะ
1: โอ้ยว่าใครที่ไปร่วมจะร่วมก็สมัครเข้าร่วมเลยเหรอคะ
0: ครับ
1: กินทุเรียนอะไรกินทุเรียนอะไร
0: บอนทองอะ บอนทองเกรดพรีเมียมด้วยนะไม่ใช่เกรดธรรมดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วผู้ชนะนะผู้ชนะหรือผู้แพ้นะเราก็มีรางวัลให้ทุเรียนกลับไปคนละลูก
1: อ๋อนี่คือถ้าแบบว่าคือหนึ่งเราไปร่วมงานเนาะถ้าเกิดว่าพอเขามีกิจกรรมอันนี้เราก็ไปสมัครร่วมได
0: ้
1: โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร
0: ครับ
1: นี้ตอนแรกตุกก็คิดว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยแบบเพื่อการกุศลนะเราอาจจะต้องเสียค่าสมัครเล็กๆน้อยๆเพื่อการกุศลแต่นี้ไม่เลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็คืออยากร่วมก็ไปลงชื่อแล้วก็ร่วมได้เลยรับจำนวนจำกัดไหมคะแข่งขันกินทุเรียน
0: น่าจะมีจำนวนจำกัดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคงใช้เวลาถ้าแข่งกันหลายอย่างก็คงจะใช้เวลานาน
1: 3นาที1นาทีกินได้ประมาณ
0: อาจจะมีสัก2ชุดชุดละ5คนสัก2ชุดอะไรทำนองนี้นะ
1: อ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือแรกเริ่มที่โกยินเนี่ยคืออยากจะช่วยโรงพยาบาลจัดทำคลินิกพรีเมียมใช่ไหมคะคลินิกพิเศษพรีเมียมก็เหมือนกับว่าแรงบันดาลใจก็คือตัวเองเนี่ยไประนองแล้วก็ไม่สบายที่ระนองแต่ลูกสาวคือพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลระนองและทีนี้ที่โรงพยาบาลระนองเนี่ยก็คือก็มีคลินิกธรรมดากับคลินิกพรีเมียม
0: ใช่ไหมคะใช่ครับ
1: แต่ทีนี้ในส่วนของโกยินเองก็ไปที่คลินิกพรีเมียมก็เลยรู้สึกแบบประทับใจ
0: ประทับใจ
1: ก็คือมันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: มันคือหนึ่งเราไม่ต้องรอนานนะสองก็มีรู้สึกมันมีความเป็นห้องสะอาดห้องตรวจอะไรมันสะอาดมันดูดี
1: คล้ายๆกับโรงพยาบาลเอกชนอย่างนั้น
0: ครับครับ
1: ค่ะแล้วเราคำว่าพรีเมียมอ่ะมันต้องเสียเงินแพงไหม
0: ไอ้คำว่าพรีเมียมเนี่ยมันก็มีค่าบริการ350บาทนะมันมีค่าบริการให้ทางโรงพยาบาล350บาทเพื่อโรงพยาบาลจะไปทำประโยชน์ต่ออะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเวลาเหมือนกับว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนาะก็จะมีค่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็มีค่าอะไรนะด็อกเตอร์ฟรีค่าตรวจค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณ120หรือว่า100-150นะแต่ถ้าเป็นคลินิกพรีเมียมที่ก็ยืนไปก็คือจ่าย350
0: ครับ
1: นะแล้วในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆตรวจเสร็จเราจ่ายค่าตรวจค่ายาอะไรนี้เราต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด
0: จ่ายให้โรงพยาบาลทั้งหมดเบิกได้อย่างงี้ถ้าเรามีสิทธิ์เบิกแล้วก็เบิกได
1: ้
0: ถ้าไม่มีสิทธิ์ก
1: ็คือเราต้องจ่ายเงินไปก่อน
0: ใช่ใช่
1: ต้องจ่ายเงินไปก่อนตรงที่คลินิกพรีเมียมนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไอ้มันคงจะถ้าว่าเบิกได้มันก็ใช้สิทธิ
1: ์เบิกจ่ายตัว
0: จ่ายตรงนะ
1: บวกกับค่าบริการ
0: ครับ
1: ภายนอกเนาะก็คือแบบไม่ช้า
0: ไม
1: ่เสียเวลา
0: ไม่ช้านะไม่เสียเวลา
1: ได้รับบริการตรงนั้นก็ยินก็เลยนึกถึงโรงพยาบาลบ้านเราบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมว่าเนี่ยเวลาเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ่ะก็คือด้วยความเป็นหนึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือหลากหลายเน
0: า
1: ะ
0: หลายอำเภอนะหลายอำเภอที่กล่าวมาเมื่อกี
1: ้นอกจากในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราก็ยังมีท้ายเมืองกุระกระโปงแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นพนมเนาะจากสุราษฎร์แล้วก็จากระนองก็มานะสุขสำราญอ
0: ัน
1: นี้ก็มานะก็เลยแบบอยากให้พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยคือถ้าใครมีความพร้อมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็อยากที่จะให้มีคลินิกพรีเมียมมาบริการสำหรับคนที่มีความพร้อมเนาะ
0: ครับผม
1: มันก็เพื่อจะได้เราไม่ต้องเสียเวลามากนะและคนที่พร้อมที่จะสำรองจ่ายนะเราก็จะได้บริการที่รวดเร็วกว่า
0: คือคนที่มีฐานะก็ไม่ต้องเข้าไปที่ภูเก็ตเยอะขึ้น ไม่ต้องข้าวไปภู

0: เก็ตไปโรงพยาบาลนี้ได้เลย
1: อันนี้ก็เป็นอีกกลเม็ดเคล็ดลับหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเรามีพรีเมียมอย่างเช่นเหมือนกับว่าผู้ประกอบการว่าคนที่มีเงินในตะกั่วป่าเนี่ยก็คือเขาก็จะได้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าเนาะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะ
0: รวมถึงธุรกิจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มีความมั่นใจนะว่าเรามีโรงพยาบาลที่ว่าเขาซัพพอร์ตเขาได้นะ
1: ค่ะก็อยากที่จะให้โรงพยาบาลเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
0: โรงพยาบาลก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วหมอก็คงจะเข้ามาอยู่ทาง
1: เหมือนกับว่าหมอที่จะมาอยู่ที่นี่นะก็จะได้อยู่นานขึ้น
0: อยู่นาน
1: ไม่ต้องย้ายไปที่อื่นอะไรแบบนี้
0: แล้วก็มีหมอดีๆเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: เยอะขึ้นหมอปัจจุบันนี่ก็ดีอยู่แล้ว
1: ค่ะเผื่อทีว่าลูกหลานคนตะกั่วป่าไปเรียนหมอแล้วก็กลับมาอยู่ตะกั่วป่า
0: ใช่ใช่
1: นะอุ้ยคุยกันมาตั้งนานแล้วจะจัดประมูลวันไหนอันเนี้ยยังไม่ได้บอกเลย
0: งานประมูลนี่ตรงกับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569เวลา
1: 4โมงเย็นเหรอ
0: 4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะ
1: 2ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะจัดที่ไหนอะคะสวนทุเรียนเลยหรือเปล่าคะ
0: ทุเรียนอรุณทวีเลยนะ
1: อ๋อตรงสวนทุเรียนอรุณทวีเลย
0: ครับ
1: อยู่ที่หมู่6ตำตัวเนาะ
0: ตำตัว
1: อ๋อค่ะแล้วนี่เราพูดคุยกันถึงเรื่องการประมูลทุเรียนมีขั้นตอนและวิธีการยังไงบ้างอ่ะเผื่อคนที่ฟังรายการอยู่แบบว่าตอนนี้หนึ่งรู้ละว่าวันที่29พฤษภาคมเขาจะมีการจัดประมูลทุเรียนแล้วก็แข่งกินทุเรียนหมอนทองที่สวนอรุณทวีแต่สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะร่วมประมูลเพื่อที่จะได้ร่วมทำบุญด้วยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
0: มันมีอยู่สองส่วนอ่ะส่วนหนึ่งคือบริจาคให้โรงพยาบาลโดยไม่เข้าประมูล
1: อ
0: ันนี้แล้วแต่จิตศรัทธา500 พัน 2,000 อะไรแล้วแต
1: ่
0: แต่ถ้าตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปทางสวนอรุณทวีจะมอบทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมให้1ลูก
1: อยู่สมมติว่าจุกเนี่ยคือแบบว่าไปบริจาคเงิน 1,000 บาท
0: ครับ
1: ก็ได้ทุเรียนหมอนทอง
0: 1ลูก
1: 1ลูกอันนี้ก็คือโดยแบบไปร่วมงานเฉยๆแล้วก็บริจาคเงินก็ได้ทุเรียนกลับบ้าน
0: แต่เป็นทุเรียนที่ว่าอันนี้พูดได้เลยนะว่าโดยทั่วไปคนบ้านเราหรือต่างจังหวัดทุเรียนเนี่ยที่ตัดมากินมาอะไรเนี่ยมันเป็นเกรดที่ไม่ใช่พรีเมียมนะแต
1: ่
0: ท
1: ุ
0: เรียนสวนอรุณทวีนี่ที่ว่าคุณจะได้วันที่คุณไปร่วมงานนี่คือเกรดพรีเมียมเลยนะเนื้อ เนื้อทุเรียนเนื้อแป้งอ่ะ 35-36% นะ
1: โ
0: ดยทั่วไปเขาตัดทุเรียนของจีนเนี่ยเนื้อ 32% 30-32ไม่เกินไม่คือมันเขาจะตัด 32% น่ะส่งไปจีนเพื
1: ่
0: อในทางแล้ว
1: มันแบบต้องรอเวลาร
0: อเวลาใช่แต่ทีนี้ส่วนที่เหลือที่ไม่ผ่านไปจีนน่ะคือรูปทรงไม่ได้อ่ะ
1: บ้านเรา
0: เขาเรียกเรียนตกเกรด
1: ตกเกรดนะ
0: เขาจะส่งมาขายตามท้องตลาดเนี้ย
1: ใช่ๆที่เราไปเที่ยวซื้อกินกันอย
0: ู่ใช่มันจะไม่ใช่เป็นเกรดพรีเมียมแว้นแต่คุณไปกินที่อบต.
1: อตก.ใช่ใช่ใช่ตลาดอตก.
0: อตก.
1: ที่กรุงเทพเน
0: า
1: ะ
0: หรือที่ห้างระดับ
1: พรีเมียมต่างๆ
0: นั้นผู้เรียนผู้นึง
1: เวลาไปดูเราก็จะเห็นว่าราคาคือมันแพง
0: กินไม่ลงเลยใช่ไหม
1: ในบางเวลาก็เอื้อไม่ถึง
0: อันที่ไม่ถึง
1: แบบเนี้ยเหมือนกับว่าที่เราเรียกบ้านเราเรียกเป็นภูนะ
0: ใช
1: ่ภูนึงหลายร้อย
0: 400
1: เลยอ่ะ
0: 400
1: นั่นคือคำว่าทุเรียนพรีเมียม
0: พรีเมียมนั้น
1: อ
0: ่ะเขาตัดเกรดมาพรีเมียม
1: ใช่ค่ะ
0: คำว่าพรีเมียมไม่พรีเมียมนี่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่เนื้อแป้งนะแป้งของทุเรียน
1: อุ้ยบ้านเราวันนั้นเราจะได้เนื้อแป้งเท่าไหร่นะ30
0: ก็36
1: อ๋อ36เลยเหรอ
0: 36ถึง38อ่ะ
1: อืมค่ะก็คือคนที่ไปก็คือจะได้ทุเรียนพรีเมียมเนี่ยก็คือโกยินเราจะเอาทุเรียนมาประมูลประมาณกี่ลูกได้อะคะเพ
0: ื่ออ
1: ะไรได
0: ้คือเราจะประมูลทุเรียนเนี่ยของท่านผู้ว่านะ1ลูกแต่ลูกของท่านผู้ว่าเนี่ยรู้สึกว่าท่านผู้ว่าท่านจะประมูลไปก่อนจะประมูลทุเรียนน่ะ1ลูกท่านจะประมูลเองนะ1ลูก
1: ไม่โดยไม่มีคู่แข่งเลยเหร
0: าจจะมีคู่แข่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ยกมือก็จบเลยนะท่านผู้ว่าก็ได้ทุเรียนรุ่นนี้ไปเมื่อได้รุ่นนี้ไปอ่ะท่านผู้ว่าก็จะเอาทุเรียนรุ่นของท่านผู้ว่าเนี่ยประมูล
1: เอาประมูลต่ออีก
0: ให้กับผู้ต้องการจะร่วมทำบุญนะน
1: ะ
0: ทำเราเรียกสมทบทุนนะสมทบทุนรายได้ให้กับโรงพยาบาลมาประมูลอีกครั้งนึงแต่หลักการของเราการประมูลครั้งที่สองเนี่ยเราใช้กติกาที่ว่าทุกคนที่ร่วมประมูลเนี่ยคือมีความตั้งใจที่จะสมทบทุนอยู่แล้ว
1: จะทำบุญอยู่แล้ว
0: ทำบุญอยู่แล้วทุกคนที่ร่วมประมูลจะได้ดูเรียนกลับไปทุกคนคนละหนึ่งรู้นะ
1: ค่ะ
0: คุณประมูลคุณไปหยุดอยู่ที่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจนคนสูงสุดจะได
1: ้ทุเรียนลูกนั้นไป
0: ลูกของผู้ว่าไปแต่คนที่รองลงมาก็ได้คนละลูกเหมือนกันได้เข่งเดียวกันครับ
1: แต่ทุเรียนพรีเมียมลูกอื่น
0: ลูกอื่นแต่คนที่ได้ของท่านผู้ว่าไปเนี่ยท่านก็ต้องจ่ายเงินคนที่ไม่ได้ลูกของท่านผู้ว่าที่รองไปอันดับหนึ่งสองสามสี่ก็
1: ท่านตั้งใจที่เราพึงพอใจ
0: ท่านตั้งใจที่ว่าจะสมทบทุนประมูลแล้วท่านก็จ่ายตามราคาที่ท่านพอใจ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือมันจะเป็นกติกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กติกาการสมทบทุนนะไม่ใช่กติกาแบบว่าที่ทำกันอันนี้นอกกรอบหน่อยนึงนะกติกานี่มันนอกกรอบหน่อย
1: เดี๋ยวคือง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าทุเรียนที่กองผู้ว่าสมมติผู้ว่าประมูลไป 10,000 บาทลูกนั้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอผู้ว่าจบที่ 10,000 ก็คือเราก็เอาทุเรียนลูกนั้นแหละ 10,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาตั้งต้นไหมคะ
0: 10,000 บาทนี้คือ 10,000 บาทนี้ผู้ว่าก็ต้องจ่ายเงินให้ทางสวนอรุณทวี
1: ผู้ว่าก็คือจ่ายให้ทางสวนเพื่อที่จะเอาไปสมทบทุน
0: ทางสวนก็จ่ายส่งต่อให้โรงพยาบาลสมทบทุนอันนี้คือเป็นทุเรียนของท่านผู้ว่าแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทุเรียนลูกนั้นก็คือเอามาประมูลต่อใช่ไหมคะ
0: เอาประมูล
1: ก็คือสมมุติว่าโกหินประมูลไป 15,000
0: ครับ
1: แล้วก็น้องส้มประมูลไป 17,000 จุกประมูลไป 18,000 แล้วทุเรียนลูกนั้นหรือว่าแบบให้ไหลไปเรื่อยๆ
0: ให้ไหลไปเรื่อย
1: ๆ
0: ฮะ
1: อ๋อ
0: ผมนี่ต่างว่าเพราะว่าประมูลไปทุเรียนรุ่นนี้ผู้ว่าประมูลไป 30,000 ท่านผู้ว่าเอาทุเรียนลูกของท่านผู้ว่าเนี่ยมาตั้ง
1: ก็มีคนประมูลต้นนะ 30,000
0: ต้น 30,000
1: อีกคนนึงมา
0: 40,000 40,000 50,000 60,000 70,000 ยันไปถึงคนสุดท้ายว่าแสนนึงอย่างเงี้ยไอ้คนที่ 90,000 ก็เขาก
1: ็จ่าย 90,000
0: จ่าย 90,000 คนที
1: ่ 30,000 ก็จ่าย 30,000 40,000 ก็จ่าย 40,000
0: คนที่แสนก็จ่ายแสนแต่ทุกคนจะได้ทุเรียนที่ไปรวมอย
1: ู่ที่ไม่ใช่ลูกนั้น
0: ไปรวมอยู่ในเข่งเดียวของท่านผู้ว่า
1: แค่นึกก็
0: ในเกรดที่เท่าของท่านผู้ว่า
1: ก็คือเป็นทุเรียนพรีเมียมทั้งหมด
0: ครับ
1: นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นทุเรียนปีแรกนะ
0: ครับ
1: ก็ได้เปิดซิงสวนอรุณทวีกันไปเลยนะแล้วทุเรียนที่เอามาเข้าประมูลเนี่ยคือมันจะมีลักษณะแบบตั้งแต่กี่กิโลกรัมอะไรแบบนี
0: ้ทุเรียนปกติมันจะอยู่ที่โดยทั่วไปนะการซื้อขายทุเรียนเน
1: ี่
0: ยมันจะมีหลักการอยู่อย่างนี้1กิโล8ถึง5กิโลครึ่งอ่ะ 5.5 หรือ6กิโลน่ะทุเรียนเกรดพรีเมียมก็คือทุเรียนที่มันมี4ภู1เม็ดหรือ5ภูมันจะไม่แควแควเบี้ยวๆอะไรที่มันตกเกรด
1: คล้ายๆแบบว่าแบบทุกภูก็จะต้องมีแบบกลม
0: เต็มภู
1: อันนี้ก็คือคำว่าทุเรียนพรีเมียมแล้วก็การดูแลเนี่ยก็คือแบบดูแลแบบอย่างดีนะของสวนโกยินดูแลอย่างดีแล้ว
0: ทุเรียนเนี่ยเราดูแลเหมือนกันหมดอะแต่มันคือมันยังไงอะมันอาจจะมีลูกที่มันเป็นเบอร์หนึ่งของต้นเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สุดท้ายของต้นเนี่ยมันตกเกรดอะไรเราจะเอาลูกที่มันเป็นเบอร์หนึ่งของแต่ละต้นมาเลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองของแต่ละต้นมาเลยเพราะเราจะคัดจำนวน600ต้นเนี่ยเราจะคัดมาเลย20ลูกหรือ10 20ลูกอย่างเงี้ยมาประมูล
1: ก็คือเดี๋ยววันโน้นนะเราก็จะได้ไปเห็นกันว่าทุเรียนพรีเมียมของเราเป็นยังไงก็คืออันแรกก็คือแบบทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี4ภูนะในภูแต่ละภูก็เป็นภูเต็มนะที่เป็นคล้าย
0: ๆ
1: ลูกอาจจะเป็นลูกกลมๆคล้ายๆสาลิกาแต่ว่าใหญ่กว่าน
0: ะทรงมันทรง
1: มันอาจจะไม่ใช่กลมแบบสาลิกาแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้หัวใจอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ก็เรียกว่าเป็นถ้าแบบมี4ภูเต็มก็เป็นพรีเมียม
0: 4ภูเต็ม4ภูเม็ดเนี
1: ้ยซึ่งเวลาเราไปซื้อกินตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยทุเรียนบางลูกเนาะมันก็จะแฟบไป1ภูบางลูกก็แฟบไป2ภูนะอันนั้นก็คือเราเรียกว่าเป็นทุเรียนตกเกรดที่แบบว่าไม่ได้เอามาประมูลในวันนั้น
0: ไม่มี
1: นะแล้วก็ในวันที่29พฤษภาคมนี้นะ 4:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะใครสนใจก็ไปร่วมได้เนาะก็ยินอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้ค่ะเผื่อว่าเขาอยากไปสนใจอะไรอย่างนี
0: ้ก็เรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันสมทบทุนเพื่อโรงพยาบาลของ
1: อำเภอตะกั่ว
0: ของพวกเรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่พี่น้องหรือญาติของพวกเราเองอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องไปถึงภูเก็ตแล้วก็ไม่ต้องไปแออัดข้างบนมากนัก
1: ลดความแออัดได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นลดการเดินทางเพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำมันแพงเนาะร
0: ัก
1: ษาในพื้นที่ตะกั่วป่าบ้านเรากันดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะที่สวนทุเรียนอรุณทวีเนาะก็ไปร่วมกันเยอะๆนะเพราะว่าโกยินบอกแล้วว่าทุกคนที่ไปแน่นอนค่ะได้กินทุเรียนพรีเมียมหมอนทองพรีเมียมแน่นอนเนาะเดี๋ยวพวกเราชาวสวทตะกั่วป่าค่ะเดี๋ยวดิฉันนะก็คืออยากจะไปสมัครแข่งขันกินทุเรียนด้วยใครจะสู้กับดิฉันก็เชิญได้เลยค่ะที่สวนทุเรียนอรุณทวีนะวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะกับกิจกรรมประมูลทุเรียนนะคะเพื่อการกุศลค่ะรายได้สมทบทุนปรับปรุงคลินิกพิเศษให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณโกหยินมากๆเนาะที่สละเวลาในการดูแลต้นทุเรียนนะส่วนทุเรียนของท่านมาถึงห้องส่งที่สวทตะกั่วป่าของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเพื่อชม3นาทีกับอัยการแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ากการที่ได้แนะนำในเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับซึ่งก็พอจะเข้าใจว่าถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลเราก็สามารถทำประนีประนอมยอมความก่อนที่เป็นคดีแล้วเราก็สามเดียวกันนะครับเราก็แถลงต่อศาลว่าเราไม่อยากจะเป็นความต่อกันอีกแล้วนะครับไม่อยากจะมีการสืบพยานอีกแล้วนะครับขอให้ศาลพิพากษาไปเลยได้ไหมตามข้อตกลงที่เราทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการทำสัญญาประนอมยอมความนั้นมีประโยชน์และมีผลดีต่อคู่กรณีกว่าการจะเป็นคดีนะครับเพราะฉะนั้นลองทำความรู้จักกันซิว่าข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นอย่างไรประการแรกเลยนะครับประหยัดเวลาแน่นอนที่สุดครับถ้าเราจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความท่านจะต้องนำพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยนะครับทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งบางทีสู้คดีกันเป็นเดือนเป็นปีนะครับหนักสุด 2-3 ปีก็เคยมีกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นผู้กรณีทั้งจะถูกบังคับโดยสัญญาประนีประนอมยอมความทันทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีครับเมื่อไม่มีการดำเนินคดีต่อไปเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความการประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเพราะในคดีที่ทนายความท่านอย่าลืมนะครับทนายความเป็นเอกชนเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องมีรายได้ในการว่าความในการที่ดำเนินคดีท่านเพราะฉะนั้นบางหลักหมื่นบางคดีหลักแสนยืดเยื้อไปเป็นปีก็อาจจะถึงหลักล้านแต่ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็จบไปในทันทีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความด้วยนะครับประการต่อมาหลายเป็นคดีพิพาทพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันการสัญญาประนีประนอมยอมความจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันบางครั้งบางทีพี่น้องพิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดกถ้าเราได้มานั่งคุยกันเราก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้พี่มากกว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้น้องมากกว่าขออย่างเดียวให้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราไม่แน่ใจเราก็แค่ทำสัญญาขึ้นมาไอ้ที่เราเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากประหยัดเงินและประหยัดเวลาเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในระหว่างพี่น้องได้ด้วยนะครับนี่ดีสามการหลักของสัญญาประนีประนอมยอมความนอกจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นว่าเราไม่ต้องไปตั้งเสียเวลาตั้งเจ้าพนักงานคดีอีกครั้งหนึ่งเพราะศาลจะสามารถออกคำพิพากษาออกคำบังคับคดีให้ท่านเลยในกรณีที่ทำกันในศาลนะครับลองเลือกดูเป็นหรือจะทำสัญญาประนอมยอมความกันอันไหนดีสุดลองเลือกกันดูนะครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเราก็ได้คุยกับโกยินนะคะคุณทวีอุ่นสกุลค่ะเจ้าของสวนทุเรียนอรุณทวีนะคะที่จะมีการจัดประมูลทุเรียนค่ะวันที่29พฤษภาคม2569นะคะเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะที่สวนทุเรียนอรุณทวีนะคะตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะรายได้ทั้งหมดค่ะก็นำสมทบทุนปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านละกันค่ะเข้าร่วมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันที่29เนี่ยนอกจากมีกิจกรรมประมูลทุเรียนแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนด้วยนะคะใครที่ชอบกินทุเรียนนะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันที่29พฤษภาคมค่ะได้ลิ้มรสชาติทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่สวนของโกยินค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนทองพวงมณีนะคะมูซันคิงนะคะสาลิกาก็มีด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็เป็นแบบทุเรียนปีแรกที่ให้ผลผลิตด้วยนะคะสำหรับสวนโกยินนะคะ 15,000 ลูกนะคะสำหรับปีแรกของผลผลิตนะคะก็ขอเชิญชวนละกันนะคะ29พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะฝนเนี่ยคือตกทุกวันเลยนะบางวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงมาบ้างนะคะจากการติดตามพยากรณ์อากาศนะคะก็ยังบอกว่าไม่หยุดนะคะสำหรับฝนก็คือวันที่22ก็คือวันนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคมค่ะฝนที่พังงาบ้านเราเนี่ยก็คืออาจจะมีมากในบางช่วงนะก็ต้องเตรียมการรับมือกันนะคะใครที่จะเดินทางผ่านเส้นทางตะกั่วป่าเขาหลักนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปภูเก็ตหรือว่าไปไทเหมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าฝนตกหนักๆติดต่อกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะก็จะต้องมีการวางแผนการเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังในบริเวณนั้นนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วนะคะก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางสักนิดหนึ่งนะเผื่อเวลานะคะโดยเฉพาะใครที่เหมือนกับว่าจะเดินทางไปสนามบินนะไปขึ้นเครื่องค่ะก็จะต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าฝนตกค่ะคุณฟังพอพูดถึงเรื่องของหนองมูลตะกั่วนะก็คือจากการติดตามข่าวในFacebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะซึ่งได้รายงานออกมานะคะบอกว่าตอนนี้นะคะทางจังหวัดพังงาของเราโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือมีการขุดเหมือนกับว่าขุดลอกคูคลองนะคะบริเวณที่หนองมูลตะกั่วนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็ทางเทศบาลตำบลคึกคักเนี่ยก็คือใช้รถแบ็คโฮนะคะไปเปิดทางน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาถ้าไม่หนักมากจนเกินไปนะก็อาจจะทำให้ไม่ท่วมได้นะคะบริเวณนั้นค่ะพูดถึงหนองมูลตะกั่วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะที่เขามีการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงานะคะรวมถึงมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานเนาะงานเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมค่ะเยอะแยะมากมายกายกองกับอาหารการกินนะคะชื่องานก็บอกอยู่แล้วว่าเทศกาลอาหารทะเลนะมีเรื่องของอาหารทะเลเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีชุมชนต่างๆเนาะไปนำเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนนะคะซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยก็คือมีการท่องเที่ยวที่อาจจะ
คล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะก็ไปเจอกันได้ที่งานค่ะแล้วก็ในงานนอกจากมีอาหารการกินมีเรื่องของการแนะนำการท่องเที่ยวชุมชนแล้วนะคะก็มีการแสดงฟรีคอนเสิร์ตกันทุกคืนเลยนะคืนนี้นะคะก็จะเป็นศิลปินวงแอลกอฮอล์นะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะ23พฤษภาคมคิวสราวุธนะแล้วก็24ก็จะเป็นแนทราเชน25ก็เป็นเตยวิรยาค่ะ26ก็เป็นวงกางเกงนะนอกจากฟรีคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็มีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปต่างๆมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาเนี่ยก็บอกว่าคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนค่ะรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนในบ้านเราเนี่ยนะคะได้ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมบนเวทีภายในงานเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอเชิญชวนแล้วกันค่ะ6วันเต็มนะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเจอกันที่น้องมูลตะกั่วค่ะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานเนาะพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็เป็นฤดูการของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเป็นฤดูการของผลไม้ค่ะโดยเฉพาะทุเรียนเนาะต้นรายการเนี่ยก็คือพูดถึงทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ค่ะช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นช่วงของฤดูการผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดทิพพังงาหรือว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะเปิดให้เข้าเที่ยวชมสวนด้วยกินทุเรียนในสวนด้วยซื้อกลับด้วยนะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาหรือว่าททสำนักงานพังงาเนี่ยเขามีการรวบรวมสวนทุเรียนที่เราสามารถเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปกินทุเรียนนะก็เป็นทุเรียนสาลิกาพรีเมียมทั้งหมดเลยนะซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด34สวนด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของสำนักททสำนักงานพังงาค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้นะเขาจะมีชื่อสวนแต่ละสวนเนี่ยบอกเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ค่ะว่ามีสวนไหนร่วมบ้างนะคะเราก็จะได้ไปเที่ยวให้ถูกสวนถูกที่เนาะนี่ก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงสุกนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะพร้อมกับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะแล้วสำหรับในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมก็สามารถเจอกันได้ค่ะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
9: คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกก รมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
11: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
12: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
13: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
12: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
13: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
15: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
14: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพาะ น้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์สวัสดีครับ
17: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
18: วัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
19: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรม

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.พังงาครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุกระ

0: จะมาเป็นเพื่อนกันตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพังงาสวทพังงาคลื่นปลอดภัยเพื่อนใจนักเดินทาง
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569วันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16 นาฬิกาหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา

เชื่อนะตรงหน้ากระจกเงาได้สิลูกพ่อจะสอนอะไรให้ไหนเรายิ่งจะสวยสิลูกเห็นอะไรบ้างกระจกเงาเนี่ยมันเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมผู้คนเพื่อนฝูงรอบตัวเราถ้าเราส่งยิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มตอบถ้าเราบึ้งให้เขาก็ถ้าเราดีกับเขาล่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยและวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
7: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตดารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
8: นายสพลดารัมย์ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขส.ตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
11: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ส
6: ุ
8: ขจริงสุขจังที่พัง
5: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
12: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบชน.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเริ่มศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
13: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่มีต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลักใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในช่วงเวลา 16:10 นถึง 16:30 นนะคะทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 89.75 เมกะเฮิรตซ์โดยสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ดิฉันพนิภักษ์แก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมๆกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของสวทสุราษฎร์ธานีนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงวันนี้คุณเอกพลหนูวงค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมเทคนิคค่ะนายเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานส่วนควบคุมการผลิตนะคะนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวทสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตนายโสพลเคี่ยมการค่ะผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนของข่าววันนี้นะคะมีประเด็นต่างๆที่ให้คุณฟังได้ติดตามกันค่ะในช่วงแรกนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องข่าววันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วนะคะพร้อมกับเริ่มภารกิจหารือ IEA ยูเนสโกที่จะหนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะหลังจากนั้นเราลงกันมาในพื้นที่ข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะและทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลค่ะและเราจะพากันไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกจากการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดการ์ดนะคะของชุมพรระนองค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแลนด์บริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะและในประเด็นข่าวจาก NVT Connect นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกยศ.ค่ะแจ้งนายหน้าเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้หักเงินเดือนผู้กู้นะคะผู้ที่เป็นลูกหนี้กยศ.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569และรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตั้งหลักค่ะมีสติรู้คิดนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลโกงรูปแบบใหม่นะคะกลโกงพระเครื่องหลอกจ่ายเช็คเด้งค่ะสำหรับเซียนพระต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดค่ะ
1: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM 97 เมกะเฮิรตซ์

คุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันในช่วงแรกค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วค่ะพร้อมกับเริ่มภารกิจแรกทันทีนะคะเตรียมหารือกับผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ของยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะในวันนี้ค่ะเวลา 7:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวไตรสุรีไตรโสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังนี้ค่ะวันแรกก็คือวันนี้นะคะศุกร์ที่22 พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะคะพร้อมทั้งหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะและหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่23 พฤษภาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสค่ะในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนรวมถึงธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะและในวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นายกรัฐมนตรีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคของยุโรปค่ะและในวันจันทร์ที่25 พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออบสติกการบินและอวกาศค่ะและช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพนะคะพร้อมกับหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2569และเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ค่ะและในภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้นะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะคะมาติดตามกันในประเด็นข่าวของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ฟังได้ตามกันในเรื่องของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปีการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะโดยกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดขึ้นที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย
นางวีนาวรรณชัดสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะโดยมีนายจักริดฝังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนประสบนิกรชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมพิธีค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข

พระเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในวาระครบรอบ100ปีเพื่อเทิดทูนพระบารมีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประสบนิกรในการมุ่งมั่นการกระทำความดีและสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาดไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพานนะคะเมื่อวานนี้นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงกว่า400คนร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้4เป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมั่นในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศและครั้งนี้นะคะก็ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน3มิติค่ะมิติแรกก็คือการป้องกันเชิงรุกการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ผู้มีอิทธิพลตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านกลไกของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้ระดมความคิดเห็นใน9ประเด็นสำคัญอาทิการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอมินียาเสพติดการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและต่อเนื่องสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศค่ะนี่ก็เป็นประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามกันต่อค่ะในประเด็นพื้นที่ข่าวของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะจังหวัดชุมพรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกของการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดกาดนะคะของชุมพรระนองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมแลนบริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะในวันนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดนะคะของทางรถไฟและการเชื่อมโยงของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองนะคะเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยอันดามันในโครงการทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองและชายฝั่งระนองถึงท่าเรือแหลมอ่าวอ่างโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายวสันต์ปั้นสังวิศวกรการกำกับของกองโครงการและแผนงานการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนการรถไฟเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะโดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นำชุมชนผู้แทนภาคประชาชนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาหน่วยงานเอกชนองค์กรด้านเอกชนนะคะของสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งทางด้านนายวสันต์ปั้นสังผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ นำเสนอข้อเสนอโครงการรายละเอียดความเป็นมาขอบเขตการศึกษารวมถึงประเมินทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าIEA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านที่สุดค่ะและแนวทางการศึกษาการออกแบบโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบประสงค์หลักทั้ง3ด้านมีด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคมการเงินและแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะส่วนด้านที่2คือการออกแบบนะคะการดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียดพร้อมกับจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบนะคะข้อเสนอเชิญช่วงเอกชนเข้าร่วมทุนค่ะและ

0: ในด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบและการทำรายงาน EIA นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าผู้โดยสารรวมถึงลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมของประเทศด้วยนะคะยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฐานการผลิตจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สู่ประตูสู่การค้าภาคใต้ที่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือว่า BIMTECH นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ตะวันออกกลางยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ฝากไปยังเซียนพระค่ะสังเกตกันให้ดีก่อนที่จะเจอกลลวงจากมิจฉาชีพนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ระยะนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังโรคปิดหูปิดตาปิดปากโรคที่ทำให้คุณเฉยชาต่อปัญหาทุจริตในบ้านเมืองเราตัวอย่างโรคปิดหูเด็กชายโบ๊ทมาซื้อขนมร้านป้าแก้วแต่ได้เงินทอนเกินมา10บาทเพื่อนเตือนให้คืนเงินป้าแก้วแต่เพราะโรคปิดหูจึงทำให้เด็กชายโบ๊ทหูทวนลมเก็บเงิน10บาทลงกระเป๋าอย่างเลือดเย็นเฮ้อสงสารป้าแก้วนะครับตัวอย่างโรคปิดตาสมชายและสมศรีเป็นสามีภรรยากันที่สำคัญทั้งคู่เป็นโรคปิดตาจึงไม่เห็นเวลาตัวเองโกงคนอื่นไม่เห็นเวลาตัวเองทุจริตโกงได้อมหิตจริงๆตัวอย่างโรคปิดปากลุงหมายกำลังเป็นโรคปิดปากมีนักการเมืองมาซื้อเสียงแกรับเงินเขาแล้วก็เงียบรู้เบาะแสการทุจริตก็เงียบคนเหล่านี้เอาเปรียบกันจนไม่รู้ตัวว่านั่นแหละโกงซ้ำยังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตถึงเวลาที่เราทุกคนต้องรวมสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมรักษาโรคปิดหูปิดตาปิดปากอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กชายโบ๊ทได้ยินและสำนึกในคำเตือนของเพื่อนและคืนเงินให้ป้าแก้วเพื่อให้สมชายและสมศรีมองเห็นว่าตนเองกำลังทุจริตและละอายต่อพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ลุงหมายไม่ปิดปากเงียบเมื่อเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งและไม่ปิดปากเงียบเมื่อรู้เบาะแสการทุจริตและเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ปลอดจากการทุจริตสำนักงานปปช.
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกลวงในวงการพระเครื่องค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมาอยู่เนืองๆนะคะโดยอาศัยการสร้างราคาซื้อขายสูงๆจัดฉากให้ดูน่าเชื่อถือทั้งการอ้างคนซื้อให้ใช้หน้าม้ามาปั่นราคาจ่ายผ่านเช็คและหลอกให้เหยื่อตายใจโอนเงินเพิ่มสุดท้ายสูญเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยรูปแบบกลโกงก็คือกลุ่มเซียน A เปิดราคาพระสูงค่ะเช่นเสนอขาย40ล้านบาทพร้อมกับอ้างว่ามีคนรอซื้อ60ล้านบาทนะคะเพื่อให้เซียน B นั้นสนใจค่ะและเสนอราคาตามที่กลุ่มแรกวางไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตกลงซื้อขายกันผ่านเช็คแบ่งงวดค่ะจ่ายเป็นเช็คหลายใบรวมมูลค่าครบตามราคาที่ตกลงนะคะซึ่งตอนแรกเช็คยังขึ้นเงินได้ค่ะแต่หลังจากนั้นเช็คเริ่มเด้งทำให้เหยื่อนั้นเริ่มเสียหายเมื่อเหยื่อเอาพระคืนกลุ่มมิจฉาชีพก็อ้างว่าพระติดจำนำต้องใช้เงินไถ่ถอนเหยื่อต้องควักเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปไถ่ถอนพระนะคะเพราะหวังว่าจะเอาพระคืนหรือว่าหวังจะได้เงินก้อนตามที่ตกลงค่ะสุดท้ายแล้วหน้าม้าก็เข้ามาซื้อซ้ำใช้วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะวิธีเดิมก็คือวนหลายรอบก่อนที่จะเช็คจะเด้งและติดต่อไม่ได้สูญหายนับหลายสิบล้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจในเรื่องของพระเครื่องพระดังนะคะหลอกจ่ายเช็คเด้งค่ะไตร่ตรองกันให้ดีดูกันให้ท่วนทีนะคะเพราะว่ากลโกงแบบนี้มีจริงและมีผู้เสียหายแล้วด้วยค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะคะในรายการ5แยกข่าววันนี้ที่นำมาฝากกันผ่านในรายการของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันภณิภาแก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะขอบพระคุณทั้ง7จังหวัดนะคะที่รับสัญญาณรายการ5แยกข่าวไปเผยแพร่ออกอากาศในพื้นที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันวันจันทร์นะคะพบกับสวท.ชุมพรค่ะส่วนวันนี้ขอให้โชคดีและมีความปลอดภัยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงและราษฎรบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ท้าวเสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอนพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแป๋และบ้านดงพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และอุปกรณ์การศึกษายาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์และประทับในปลัมซึ่งชาวไทยภูเขาเชื้อสายละเวะหรือละวะจัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้จัดพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินและทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณที่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างสุขาสาธิตและข้อปุ๋ยหมักตลอดจนธนาคารข้าวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มกิจการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513และทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ศิษย์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์บ้านป่าแป๋ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรภาคเหนือและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1เกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากช่องลำน้ำระยะใกล้ที่สุดเพื่อการประหยัดทุนทรัพย์และทุนแรงงานซึ่งจำต้องขุดเหมืองส่งน้ำจากประมาณ8กิโลเมตรให้ลดลงเป็นเส้นทางประมาณ3กิโลเมตร จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณที่คาดว่าจะสร้างบ่อพักน้ำแล้วทรงพระดำเนินผ่านบริเวณที่มีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในนาจำนวน35ไร่ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระดำเนินมาสมทบแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกนายอำเภอแม่ฮ่องสอนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะและมีพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเวลา 14:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประทับเสวยพระกายอาหารกลางวันณปรัมที่จัดถวายและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาจึงทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาและบริเวณพื้นที่นาแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่หัวหน้าศูนย์วิจัยและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1ถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายเล็กๆกั้นลำห้วยเพื่อเป็นบ่อขังน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดปีแล้วเสร็จจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเพิ่มมูลค่าจากขนแกะสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวปากากะยอภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนก้าวสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวและสินค้าทะเบียน GI ติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยให้ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศได้นำผ้าทอขนแกะอุ่นเอรักจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมะลิวันนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับคอริเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: พี่มริวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มริวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันแม่พัน20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านปศุสัตว์ค่ะแล้วก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาปันตองเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้
0: ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปากากะยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้จนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อม
0: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือและรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างมีคุณค่า
3: ผ
0: พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนรากฐานของความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีดังเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่บ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบทอดพระราชปณิธานให้ชุมชนได้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและนำพลังแห่งความดีนี้ไปหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ณศาลาวัดบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายอำเภอแม่เสรียงตลอดจนเยาวชนนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่หมู่บ้านต้นกล้าที่มีความพร้อมโดยในส่วนของอำเภอแม่เสรียงมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศนี้รวม3แห่งได้แก่บ้านท่าข้ามบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดและบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงนายอำเภอแม่เสรียงได้นำขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจากศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวงเคลื่อนเข้าสู่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้ชาวบ้านถือเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงินทุนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงท้ายของพิธีได้มีการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรได้นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเกื้อกูลกันในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีในอำเภอแม่เสรียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหมายว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนแต่คือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่จะทำให้หมู่บ้านห้วยหลวงและตำบลบ้านกาดกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วนถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายและท้ายนี้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในเวลา 11:00 นค่ะการแต่งกายโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยการใส่ชุดไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสัมภาระกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน ดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
11: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ครับมาพร้อมกันเรียบร้อย 17:07 น.ปั๊บนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนครับวันนี้หลายคนบอกเลยตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณบอลวันนี้มีภารกิจวุ่นวายตลอดทั้งวันเลยแต่ไม่พลาดที่จะหมุนมาฟังกันนะครับแน่นอนข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบวันครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรามีนัดกันทุกวันแบบนี้นะครับ 17:07 น.ถึง 19:00 น.ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ทาง AM ครับมีให้ได้ติดตามกัน AM 819 KHz 891 KHz นะครับแล้วก็ยังมี 1,467 KHz เพราะฉะนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีอาการบ่นโอ้โหเหนื่อยตลอดทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้อาจจะค่อนข้างยุ่งกันนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนแล้วก็ได้ไปทำภารกิจต่างๆบางคนนะครับอาจจะพาครอบครัวไปพักผ่อนกันก็เรียกว่าเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่พร้อมติดตามนะครับทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นอกเหนือจากบอนสกันแก้วประจันที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วหลังไมค์ของเราครับทีมงานยังคงพร้อมหน้าพร้อมตาที่จะรับเรื่องราวทุกเรื่องของคุณผู้ฟังเลย02ครับ276-9717ในใครยังไม่เคยรายงานตัววันนี้สักครั้งหนึ่งในการรายงานตัวมาก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าฟังอยู่ที่ไหนพิกัดยังไงบ้างเรื่องของฟ้าฝนเป็นยังไงด้วยหลายพื้นที่ครับแจ้งกันมาว่ามีฝนตกมาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับคุยกับทีมงานอยู่ว่าหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ใครที่อยากจะรายงานทั้งในเรื่องฟ้าฝนทั้งในเรื่องการจราจรเย็นวันศุกร์แบบนี้โทรมาบอกกันอีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับคู่ไหนก็ได้สายไหนก็ได้ครับแค่ยกหูมาแล้วก็ทักทายส่งกำลังใจกับคุณหนึ่งภูชนิสาชูกลิ่นนะครับดูแลกันหลังไมค์และก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งที่ออกอากาศสดๆไปทั่วประเทศนะครับให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณหมูเด้งรายงานตัวมาแล้วนะครับมีคุณคณิงด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยก็โทรมานะครับวันนี้บอกแล้วว่าไลฟ์สตรีมมิ่งคุณเดชาธรชัยโสดานะครับรับหน้าที่ในการดูแลเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามกันก่อนทางด้านของ Baby Bird ครับทักทายมาจากปากเกร็ดตอนนี้ครึ้มๆเหมือนฝนใกล้จะตกแล้วนะครับสัญญาณชัดเจนเลยนะครับวันนี้สวัสดีจากอุดรด้วยมาทาง TikTok นะครับใครที่ฟังอยู่คู่ขนานไปกันก็เรียกว่าติดตามได้ทั้งวิทยุก็ได้ทั้งเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็รายงานตัวมาได้ช่องทางนึงหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ก็สามารถที่จะทักทายอย่าง account ชื่อว่าหมาตัวน้อยของแม่นะครับก็ทักทายมาจากอุดรธานีแล้วด้วยบรรยากาศเป็นยังไงแจ้งมาหน่อยนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้อย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าท่านเดินทางไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดครับที่เพจของไทยคู่ฟ้าครับได้มีการลงท่านนายกถึงเรียบร้อยแล้วที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเริ่มภารกิจหารือ IEA ยูเนสโกทันทีเพื่อหนุนความมั่นคงทางพลังงานพร้อมผลักดันครับบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกนะครับเรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกจริงๆนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลของเราล่าสุดครับต้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจทันทีหารือกับผู้นำนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนนะครับโดยวันนี้ภารกิจสำคัญ คัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านมีกำหนดการในการหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ IEA นะครับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกจากนั้นครับในวันที่23ถึง25พฤษภาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะมีการพบปะกับชุมชนไทยภาคเอกชนนะครับรวมถึงภาคเอกชนทั้งไทยและฝรั่งเศสครับเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงการพบปะหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันก่อนจะเดินทางกลับในวันที่26พฤษภาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เชื่อว่าหลายคนครับก็ติดตามกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถนะครับติดตามทั้งหมดได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกเรื่องราวต้องบอกว่าครอบคลุมในทุกมิติแล้วก็ทุกเรื่องราวเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับติดตามกันแบบนี้นะครับ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721ทักทายกันมาแนะนำกันมานะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุณดอลล่าครับวันนี้ดอลล่าเฮลตี้โอสวัสดีค่ะนี้รายงานตัวมานะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยแน่นอนครับใครที่เข้ามาแล้วแชร์ไลฟ์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามภารกิจกันพร้อมๆกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายงานจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เอ่ยนะครับหรือว่าทาง TikTok เอ่ยหรือว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณทองพูลดีนอกนะครับทักทายมาบอกสวัสดียามเย็นคุณบอลฟังเป็นประจำทุกวันเลยอย่างน้อยก็ได้มีเพื่อนนะครับอย่างน้อยก็เหมือนมีคนที่มารายงานข่าวว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเป็นยังไงบ้างการยกระดับชีวิตของพี่น้องคนไทยนโยบายของภาครัฐมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแน่นอนไม่พลาดที่จะเล่าให้ฟังกับคนละครึ่ง plus ไทยช่วยไทย plus ด้วยวันนี้เชื่อว่าหลายคนรออยู่เพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันพอเช้าวันจันทร์25พฤษภาคมนี่วันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เราก็จะได้มีการลงทะเบียนกันเพราะฉะนั้นแล้วใครฟังรายการอยู่เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดด้วยขั้นตอนต่างๆนะครับตามเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการแชร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพงศักดิ์สันติธารายนนะครับวันนี้ส่งเข้ามาสวัสดีครับบางใบไม้นะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับวันนี้ก็ส่งเป็นกลอนมาเลยมีคุณอเนกพลิกไทยด้วยวันนี้รายงานมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาก็เพิ่มเติมมานะครับคุณดาวอรุณกมลวันนี้รายงานตัวมาเมื่อกี้นี่บอลเกริ่นบอกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยช่วยไทย plus นะครับแล้วก็คนละครึ่ง plus ด้วยเชื่อว่าหลายคนตอนนี้นับวันรอที่จะให้ถึงวันจันทร์เร็วๆใช่ไหมครับเพราะว่าอยากที่จะลงทะเบียนกันต่างๆนะครับล่าสุดเข้าไปส่องในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทำเอาไว้เป็นอินโฟกราฟิกครับเข้าใจง่ายดูง่ายนะครับผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะรู้เลยวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับในกระบวนการของการลงทะเบียนนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไล่เรียงกันในส่วนของขั้นตอนไทยช่วยไทย plus นะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยลงไว้เมื่อประมาณสัก4ชั่วโมงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องสำคัญคำว่าเตรียมความพร้อมนี่นะครับหลายคนบอกคุณบอลเตรียมความพร้อมตั้งแต่คุณบอลบอกแต่ว่าใครที่จะเตรียมตอนนี้ยังไม่สายครับเตรียมได้เลยเพราะว่าวันแรกก็คือ25พฤษภาคมวันนี้เท่าไหร่ครับ22พรุ่งนี้23วันเสาร์24วันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ครับเราจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับไม่ยากไม่ซับซ้อนด้วยนะครับวันนี้เตรียมมาฝากกันแบบเรียกว่ากระจ่างในทุกมิติเลยสำหรับก่อนที่เราจะลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คนละครึ่ง plus นะครับรับสิทธิ์ช่วยเหลือ4,000 บาทนี่นะครับนานถึง4เดือนก็เดือนละ 1,000 บาทอย่างที่ทราบกันเริ่มลงทะเบียนวันแรกครับ25พฤษภาคม2569อ่ะ ทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทำเอาไว้เรียกว่าเข้าใจง่ายมากๆเลยเป็นขั้นตอนนะครับเรียกว่าขั้นตอนแรกนะฮะสำหรับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับอันดับแรกมีบางคนบอกว่าโอ้ยคุณบอลต้องอัปเดตก่อนใช่ไหมใช่แล้วนะครับต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับใครที่ทำให้เป็นอาจจะต้องให้คุณลูกคุณหลานช่วยอัปเดตให้นะครับสำหรับคุณลุงคุณป้าที่ฟังรายการอยู่นะครับต้องอัปเดตก่อนนะฮะอย่างที่เขามีเพจอยู่ในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ฟัง1เลยนะครับ1เลยคืออัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนดูซิคุณลุงคุณป้านะครับอัปเดตหรือยังนะครับอัปเดตก่อนนะครับต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับเพื่อให้การลงทะเบียนราบรื่นรองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้คนละครึ่งนานใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเราก็ต้องอัปเดตก่อนให้เขาปรับข้อมูลต่างๆให้เป็นปัจจุบันอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้มันราบรื่นเอาถามว่าคุณบอลแล้วอัปเดตยังไงวิธีการต่อให้อีกไปหาข้อมูลมาให้อีกเพื่อความกระจ่างของพี่น้องเลยนะครับเรื่องของการอัปเดตก็คือ1นะครับเข้า App Store หรือว่า Google Play นะครับก็สามารถที่จะอัปเดตได้เสิร์ชคำว่าเป๋าตังแล้วก็กดอัปเดตนะครับก็เข้า App Store หรือ Google Play ได้เลยนะครับเสิร์ชข้อความหรือว่าค้นหาภาษาไทยคือค้นหาเป๋าตังค์นี่นะครับแล้วก็อัปเดตเลยกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดง่ายๆครับไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับคราวก่อนโน้นก็เรียกว่าใช้เป๋าตังค์กันครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนข้อที่2ครับอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็หากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนนะครับแล้วก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนต่างๆก็ถือว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะทำได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยคือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับและก็ที่สำคัญคืออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนเพื่อใ

พฤษภาคมแน่นอนมั่นใจว่าราบรื่นไม่มีปัญหาครอบคลุมประชาชนลงได้อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนโดยทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับโดยท่านบอกว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ25 พฤษภาคม 2569ทางธนาคารกรุงไทยนะครับบอกเลยว่าการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้นะครับเคยทำมาพี่น้องเคยทำมาแล้วล่ะนะครับครั้งนี้ก็น่าจะราบรื่นไม่น่าจะติดขัดปัญหาอะไรโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกก็คือวันจันทร์นี้นะครับพร้อมย้ำว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับมาดูในส่วนของการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1/2569กันหน่อยหนึ่งก็ได้มีการประชุมกันนะครับในหลายเรื่องเลยจะมีการผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นภาระเร่งด่วนหรือไม่นะครับเป็นวาระเร่งด่วนหรือไม่เรื่องนี้ครับรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบอย่างเต็มที่อยู่แล้วนายพรดรปริศนานันทกุลกล่าวว่าการประชุมในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีการลงลึกถึงรายละเอียดเรื่องเนื้อหาแต่รัฐบาลครับพยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนายกรัฐมนตรีและเน้นย้ำนะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็ดำเนินการแล้วด้วยแล้วก็นำข้อมูลภาครัฐเนี่ยนำไปใช้อยู่ในขั้นตอนแล้วก็อยู่ในกระบวนการเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะครับก็ถือว่าหลายคนที่ตอนนี้นะครับอย่างคุณ Baby Bird 995ก็ทุกคนต้องอัปเดตเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นเรื่องของการทำให้การทำงานเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ลองดูครับก็เข้าไปใน App Store หรือว่า Google Play นะฮะอย่างที่พี่บอลบอกไปแล้วก็กดอัปเดตนะครับอันดับแรกคือกดค้นหาก่อนค้นหาแอปเป๋าตังนะครับหาเสิร์ชคำว่าเป๋าตังหรือว่ากดคำว่าค้นหาเป๋าตังให้เจอแล้วก็กดอัปเดตแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนกันได้ครอบคลุมนะครับวันนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับการลงทะเบียนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็นำมาฝากกันเรื่องของการเดินหน้าปราบทุจริตเมื่อกี้นี้เกริ่นไปยังมีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับโดยรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะปราบเรื่องนี้ให้หมดไปยกระดับการทำงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมครับเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและก็การปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมครับนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruptionกกร.และก็เครือข่าย6ประการพร้อมกับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปทบทวนแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับเรื่องของกลไกการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังการเปิดเผยข้อมูล Open Data การบูรณาการข้อมูลนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรียังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนครับที่มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอ6ประการนะครับข้อแรกเลยการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนนะครับข้อต่อมาคือนโยบายต่อต้านการทุจริตนะครับโดยให้หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายครับมีมาตรการและก็มีระบบการกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนเรื่องที่3อันนี้สำคัญมากสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้แล้วก็ต้องนำไปวิเคราะห์ต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดปกติเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากหลายๆหน่วยงานครับสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือแนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับรัฐบาลเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนกลไก
Open Government นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลนะครับเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการต

0: รวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการยกระดับการป้องกันและก็การปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นเดินหน้าปราบเรื่องของการทุจริตยกระดับการตรวจสอบแบบโปร่งใสครับท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับที่เรียกว่าสะท้อนมุมมองต่างๆออกมาเรื่องของการปราบคอร์รัปชันนะครับต้องหมดไปจากประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับคนบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็รออยู่นะครับหลายคนที่รออยู่อย่างที่นำเรียนกันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมท่านได้300ใช่ไหมครับครั้งนี้ท่านจะได้เพิ่มอีก700บาทก็จะรวมเป็น 1,000 บาทนะครับที่มีการถามเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับจากคุณพิสมัยนะครับพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วคุณสมพรมโนรัตน์ฟังอยู่คุณอารีด้วยนะครับวันนี้คุณอารีก็โทรมานะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกๆวันเลยนะครับช่วยประสานให้ด้วยสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็นำข้อมูลไปส่งต่อแล้วก็ประสานต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วครับกับโครงการคนละครึ่งพลัสกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องบอกว่าทุกภาคส่วนครับตอนนี้ก็เดินหน้านะครับหลายคนบอกว่าจะได้ใช้กันแล้วคุณบอลในวันที่1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องราวของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับท่านร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยศรีลังกาครับโดยวันนี้22พฤษภาคม2569ครับนางสุลฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลครับในงานสำคัญครับ Celebration ofInternational Tea Day 2026ครับที่โรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยนะครับหลักใหญ่ใจความครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุลฤทัยเลิศเกษมครับได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลนะครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะครับการร่วมงานในครั้งนี้ครับสะท้อนถึงบทบาทสำคัญครับของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุลฤทัยเลิศเกษมครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ส่งออกอันดับหนึ่งและนี่ก็คือมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยครับว่าการจัดงานเนี่ยต่อเนื่องเป็นปีที่2มุ่งเน้นครับการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทนะครับแล้วก็ความยั่งยืนรวมถึงขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่มีการกำหนดคุณผู้ฟังให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อเป็นการยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับมีคุณสุรชัยโทรมาส่งกำลังใจเรียบร้อยนะครับจากจังหวัดนครนายกวันนี้ก็ให้กำลังใจทีมงานในการจัดรายการในวันนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวโทรมาพร้อมอยู่สแตนบายอยู่ประจำการอยู่ที่สวทของเราเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ทุก กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:31 นาทีคุณผู้ฟังฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 19:00 นครับแน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่เชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็ค่ำๆนะครับประมาณสัก 3:00 นนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่พัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยคนติดตามข่าวนี้กันอยู่ครับต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยซึ่งล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านสั่งสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจจากกรณีที่บนได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงกลางค่ำกลางคืนหรือว่าช่วงประมาณดึกๆของเมื่อวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสนะครับที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เดือดร้อนหลายท่านเลยท่านบอกว่าต้องมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจขึ้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับสั่งการนะครับให้สคบเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาโดยด่วนครับเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสนะครับถนนพัทยาสาย3ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา21พฤษภาคม2569นะครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังก็มีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยติดค้างอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมากมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4รายนะครับเป็นผู้ใช้บริการ3รายแล้วก็เป็นพนักงานโรงแรมเนี่ย1รายล่าสุดครับท่านได้มีการมอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้นะครับสั่งการนะครับการสั่งการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศสคบครับบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เมืองพัทยาและสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชนครับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร้รอยต่อล่าสุดครับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้รับมอบหมายนะครับให้กองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต2สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็มีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หามาตรการเยียวยาผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนโดยเรื่องนี้ครับเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคุณผู้ฟังมาดูกลุ่มแรกก่อนครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งทางโรงแรมครับยินดีรับผิดชอบทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การชดเชยเยียวยาอีกกลุ่มนึงคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน กลุ่มผู้จองห้องพักภายหลังเกิดเหตุนะครับหากไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารซึ่งก็แน่นอนว่าพอโรงแรมเกิดเพลิงไหม้ปั๊บเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้เข้าพักก็อาจจะมีความหวั่นใจนะครับโรงแรมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับทั้งนี้เนี่ยโรงแรมได้มีการอบพยพผู้เข้าพักทั้งหมดนะครับกว่า240รายเนี่ยไปยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของสาเหตุนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสาเหตุเรื่องของเพลิงไหม้นะครับอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับการแสดงความห่วงใยกับกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.อยู่ในขณะนี้ท่านบอกว่าห่วงใหญ่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทุกคนหลักๆเลยที่ท่านเป็นห่วงก็คือผู้เข้าพักโรงแรมนะครับคือผู้บริโภคตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522มาตรา4มีสิทธิ์ครับที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยความเสียหายมีการสั่งการให้สคบ.ครับตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงไปประจำทันทีในพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนี่คือข้อสั่งการเร่งด่วนแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับเพื่อให้ผู้ที่เข้าพักได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถยื่นเรื่องแล้วก็รับการดูแลแบบถึงที่ไม่ต้องเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับจะทำหน้าที่รับคำร้องจากผู้เข้าพักทุกรายแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมความเสียหายทั้งต่อชีวิตนะครับต่อร่างกายแล้วก็ต่อทรัพย์สินพร้อมประสานผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยาครับเพื่อหาเรื่องราวของความถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความเสียหายมีอะไรเสียหายบ้างจัดเจ้าหน้าที่นะครับให้คำแนะนำด้านสิทธิผู้บริโภคแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเรื่องนี้สำคัญนะฮะทั้งนี้หากการเจรจาไม่เป็นผลผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาตามสมควรสคบครับจะใช้อำนาจตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคต่อไปโดยผู้บริโภคครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านขอบคุณผู้ประกอบการที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินจองนะครับรวมถึงการอพยพผู้ที่เข้าพักเนี่ยไปยังที่ปลอดภัยนะครับก็ย้ำกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักทั่วประเทศนะครับตอนนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งในส่วนทางหนีไฟทั้งการซักซ้อมพนักงานนะครับเรื่องของการพร้อมต่างๆเนี่ยต้องพร้อมแบบ24ชั่วโมงกรณีเกิดเหตุขึ้นมานะครับต้องมีทางหนีไฟที่ถูกต้องนะครับไม่ให้มีการตื่นตระหนกไม่ให้มีการแพนิคเขาว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็นำนักท่องเที่ยวนำผู้เข้าพักเนี่ยลงไปสู่พื้นที่ด้านล่างด้วยความปลอดภัยต้องมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่พนักงานอย่างถูกต้องพร้อมตลอดเวลาภายใต้การกำกับของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยาคปภ.สภาองค์กรของผู้บริโภคและก็ทุกหน่วยงานครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าระดมความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังในขณะเดียวกันครับผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับที่เกิดการไม่ได้รับความพอใจจากการสั่งซื้อสินค้าต่างๆสคบฝากหมายเลขด้วยนะครับสายด่วนสคบที่สายด่วนคือหมายเลข1166นะครับนี่คือสายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนนะครับในทุกเรื่องราวได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ได้มีการแจ้งเอาไว้นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกเรื่องครับแน่นอนหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยคือการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยหน้าที่สำคัญเลยคือนำข้อมูลเหล่านี้ความเดือดร้อนนะครับอย่างล่าสุดกรณีเกิดไฟไหม้ที่โรงแรมที่พัทยาชลบุรีต้องเห็นเลยว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบโดยตรงตั้งศูนย์เลยครับเฉพาะกิจขึ้นมาเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องภารกิจเร่งด่วนและก็เป็นภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวครับที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาฝากกันครับใครที่อยากเพิ่มเติมนะครับเรียกว่าฟังสวทของเราก็อุ่นใจในทุกเรื่องที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีดูแลนะครับเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงหลังจากนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันหน่อยท่านสุชาติชมกลิ่นครับท่านลงพื้นที่เกาะสีชังไหนใครเคยไปเกาะสีชังบ้างมีโอกาสเคยไปอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีเหลือเกินครับคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าใครอยากไปชาร์จแบตแนะนำใครอยากไปพักผ่อนนะครับใครอยากไปเขาเรียกว่าผ่อนคลายความเครียดต่างๆบางคนบอกอยู่กทม.บางทีก็แน่นอนเจอปัญหาเรื่องของรถติดใช่ไหมครับเจอปัญหาความเร่งรีบต่างๆพอไปที่เกาะสีชังแล้วเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมากๆล่าสุดครับธรรมชาติยังคงงดงามอยู่ท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมกับท่านดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและก็มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทั้งหมดเลยครับลงพื้นที่ที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีลงไปเพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับของการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริและก็โครงการตามพระบรมราโชบายนะครับโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดสำคัญกันนะครับสำหรับเรื่องราวของการลงพื้นที่มีการประชุมครับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา5ด้านหลักๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอันนี้เรื่องสำคัญจัดการบำบัดน้ำเสียอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำเสียก็ต้องมีการจัดการแบบเป็นระบบการพัฒนาพลังงานสะอาดความมั่นคงด้านพลังงานนะครับการจัดการเรื่องขยะการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยคณะทั้งหมดครับได้ลงพื้นที่นะครับติดตามการดำเนินงานในจุดสำคัญประกอบด้วยหลายๆจุดเลยครับที่ลงไปในพื้นที่เกาะสีชังไม่ว่าจะเป็นการนำร่องนะครับปลูกไม้ทดแทนนะครับเรื่องของไม้ทนแล้งแล้วก็ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กระรอกขาวเกาะสีชังโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับน้องมีความน่ารักมากๆเลยใครที่เคยได้ไปเที่ยวที่เกาะสีชังนะครับเผื่อว่าจะไปดูเรื่องราวของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กระรอกขาวเกาะสีชังนะครับบริเวณท่ายายทินะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชังด้วยนะครับมีการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างที่เรียกว่าเป็นระบบการติดตามมาตรการการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังสนับสนุนการจัดการเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทางด้านของดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานครับว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายโดยมี6หน่วยงานหลักๆร่วมดำเนินการในครั้งนี้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกรมควบคุมมลพิษกรมป่าไม้นะครับมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำนะครับและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อแก้ปัญหาและก็พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเพื่อดูแลนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อการดูแลแบบครอบคลุมในทุกมิตินะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าโอกาสสำคัญนะครับเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวที่เราอาจจะถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวแนะนำครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เกาะสีชังนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญครับรัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการปราบทั้งภัยไซเบอร์นะครับเรื่องการเอามาตรการคุมซิมนะครับสกัดซิมบล็อกเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเรื่องสำคัญคือการเพิ่มเรื่องของการคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ด้วยล่าสุดครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับคุณผู้ฟังกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบหลายๆคนเจอเรื่องราวของการหลอกลวงอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับเรื่องนี้หลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นขยายตัวเร็วขึ้นทั้งการหลอกลวงทั้งบัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ซิมม้าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือให้กระทำผิดแล้วก็กระทบกับความปลอดภัยทั้งในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับล่าสุดได้มีการออกกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2569ซึ่งมีการประกาศครับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด90วันนะครับเป็นนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปล่าสุดครับเพื่อให้กลไกเรื่องของการกำหนดเรื่องนี้ชัดเจนก็ให้สถาบันการเงินผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินเรื่องของบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างเป็นระบบโดยสาระสำคัญของกฎกระทรวงดังกล่าวครับเมื่อมีการตรวจพบคุณผู้ฟังเรื่องของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือมีการระงับมีการยึดมีการอายัดเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องรายงานข้อมูลครับต่อปปง.จากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการตรวจสอบมีการประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้ผู้เสียหายเนี่ยยื่นคำร้องขอคืนเงินแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับยื่นคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานและเส้นทางการเงินนั่นเองนะครับโดยทางด้านของสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยมีการกำหนดครับให้ผู้ให้บริการเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและก็บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้ให้บริการนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นการกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาด้วยนะต้องไปแสดงตนที่สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำซิมเนี่ยไปใช้เป็นซิมม้าหรือว่าเป็นเครื่องมือของขบวนการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูอีกหนึ่งส่วนกันบ้างครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดก็เดินหน้ามาตรการสำคัญนะครับที่มีการดูแลทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำจัดเรื่องของการดูแลที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว่า 500,000 ไร่ทั่วประเทศอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยของเรานะครับล่าสุดครับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤตอุตมะเวทินครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนการจัดระบบเรื่องของน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็การจัดรูปที่ดินนะครับการจัดรูปที่ดินครั้งที่1/2569นะครับที่ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting นะครับโดยเรื่องนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2558ซึ่งก็อยู่ในระหว่างปี2560ถึง2567มีกำหนดโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นคุณผู้ฟัง306โครงการครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 1.9 ล้านไร่นะครับการทำประโยชน์ตรงนี้ทั้งในส่วนของการจัดระบบน้ำระบบน้ำเนี่ยเพื่อเกษตรกรรมจำนวน279โครงการพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่งานจัดรูปที่ดินครับ27โครงการพื้นที่เนี่ยเป็นแสนไร่เลยนะ 178,312 ไร่นะครับโดยที่ประชุมครับก็มีมตินะครับเห็นชอบการจัดทำโครงการในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็โครงการจัดรูปที่ดินประจำปี2569ครับทั้งหมดเนี่ย42โครงการนะครับก็ครอบคลุมกว่า 54,216 ไร่นะครับอย่างที่นำเรียนว่าเป็นการจัดระบบเรื่องของน้ำเพื่อเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการโครงการจัดรูปที่ดินนะครับครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันนี้สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนการเพาะปลูกแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหัวใจหลักนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรเพื่อพี่น้องคนไทยของเรานะครับอันนี้ไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวเป็นประโยชน์เหล่านี้มาเล่าให้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับทุกเรื่องราวครับที่เป็นประโยชน์บอกแล้วว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับทุกกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มไม่พูดถึงไม่ได้เลยกลุ่มนี้เราพูดถึงเป็นประจำนะฮะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุนะครับล่าสุดไปดูในส่วนของกระทรวงพม.กันหน่อยทางด้านเพจของ NBT นะครับแล้วก็เพจของสวท.ลงข้อความเอาไว้ครับห่วงใยสวัสดิการของกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมดูแลเต็มที่พม.บอกเลยชัดเจนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครับท่านลงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดเพื่อส่งต่อความห่วงใยจากใจรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับและคณะนะฮะได้มีการร่วมมอบสวัสดิการมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจำนวน3รายด้วยกันอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวมอบเงินกู้ยืมนะครับการประกอบอาชีพของคนพิการจำนวน1รายและก็มอบป้ายโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยจำนวน2แห่งมีการมอบเงินอุดหนุนนะครับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมจำนวน2แห่งมอบป้ายศูนย์สร้างสุข4แห่งด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงจำนวน1หลังซึ่งทุกการส่งมอบครั้งนี้ครับก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของกระทรวงพม.ครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไชโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีการผลักดันแล้วก็หนุนการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับรวมถึงการหาแนวทางการขยายโอกาสทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้มีการพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งเติบโตได้อย่างยั่งยืนและก็มีความสุขตลอดไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับไปพื้นที่ต่างๆเลยไปดูอีกนิดนึงครับคุณผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ครับท่านก็ลงพื้นที่เปิดโมเดลสำคัญครับโรงเรียนนวัตกรรมมอบทุนแล้วก็ซ่อมบ้านพักให้กับคุณครูท่านย้ำด้วยนะครับโอกาสต้องถึงเด็กๆทุกคนนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะทำงานและผู้บริหารระดับสูงครับลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่มจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านเปิดกิจกรรมนี้ฮะคุณผู้ฟังสร้างโอกาส สร้างปัญญาเพื่ออนาคตครับภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีการมอบทุนการศึกษานะครับมีการส่งสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็หาแนวทางพัฒนาการศึกษากับคณะครูแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านบอกว่าโรงเรียนบ้านท่าทุ่งถือว่าเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นเรื่องการเรียนรู้เรื่องของโครงงานทักษะอาชีพจนล่าสุดครับสามารถคว้าเหรียญทอง1โรงเรียน1อาชีพนะครับแล้วก็รักษาระดับสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรต่อเนื่องถึงปีที่3สะท้อนให้เห็นครับถึงการศึกษาที่ดีย่อมเชื่อมโยงโลกความจริงแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้นั่นเองปิดท้ายครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกล่าวย้ำด้วยเรื่องนี้สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยก็คือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่อย่างแท้จริงโดยท่านรับปากด้วยครับคุณผู้ฟังว่าบ้านพักคุณครูที่ได้รับการเรียกร้องมาจะได้รับการซ่อมแซมนะครับอย่างดีที่สุดแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยให้เป็นเซฟโซนสำหรับคุณครูนะครับพร้อมกับประสานความร่วมมือกับทางพม.ในการดูแลการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนด้วยเพราะสาระสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบ้านเกิดนะครับเพื่อความร่วมมือร่วมใจในมิติที่หลากหลายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้ครับทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในส่วนของกระทรวงพม.นะครับกระทรวงเรื่องของการดูแลแรงงานนะครับทุกกระทรวงกระทรวงมหาดไทยต่างๆที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาทั้งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแต่เดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อไปติดตามนะครับข่าวในช่วงของต้นชั่วโมงแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันต่อผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
5: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรเกษมเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหาร1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดพังงารสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดพังงาเตรียมเปิดกิจกรรมงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาและงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาบริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่ากระทรวงวัฒนธรรมผนึกพลัง5ศาสนาจัดพิธีถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากการทำงานแต่นายจ้างไม่ยอมยื่นเรื่องให้ลูกจ้างต้องทำอย่างไรพยากรณ์อากาศประจำวันที่22พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนเพชรเกษมเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากภายใต้การสั่งการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเมื่อวันที่21พฤษภาคมเวลา 13:00 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่22-24พฤษภาคมนี้ตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมติดตามสถานการณ์ซึ่งมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ประสานนำรถขุดตักแขนยาวจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตจำนวน1คันเข้าดำเนินการขุดลอกบริเวณด้านข้างหนองมูลตะกั่วเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการเปิดปากอ่าวคลองปางเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณลำรางสาธารณะด้านหลังเอ็นทีสาขาเขาหลักภายหลังเสร็จสิ้นการขุดลอกบริเวณหนองมูลตะกั่วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วของกรมทรัพยากรน้ำบริเวณหน้า NT สาขาเขาหลักจำนวน1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งอุบัติภัยหรือขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ.1784ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหาร1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดพังงารสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงากล่าวว่าตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาดำเนินการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มีผู้ส่งเมนูอาหารถิ่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน9เมนูจึงได้พิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจำนวน5เมนูเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจำนวน3เมนู และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมโหวตเพื่อคัดเลือกให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดพังงาประจำปี2569ต่อไปได้แก่เมนูฉ่ายเท่าโก้ยเมนูหมกเต่าร้างต้มกะทิกุ้งสดเมนูหยิ่วหูฉาหรือผัดมันแก้วปลาหมึกแห้งเมนูปลาแป้งหุบและเมนูยำหอยกันโบราณจังหวัดพังงาเตรียมเปิดกิจกรรมงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาและงานมหกรรมสินค้าท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาบริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาและมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาทางด้านอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสร้างสรรค์ในพื้นที่ได้นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพของจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดกินเที่ยวช็อปสัมผัสเสน่ห์พังงาโดยกิจกรรมอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาจัดขึ้นวันที่21-23พฤษภาคม2569ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการจำหน่ายอาหารทะเลสดอาหารพื้นถิ่นและของดีจังหวัดพังงาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนในพื้นที่การแสดงดนตรีสดและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาชมการแสดงวัฒนศิลป์ถิ่นใต้การแสดงดนตรีจากวงสมูทคอนเสิร์ตจากวงแทมารีนวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการชมการแสดง The Grand Seaside Carnival การแสดง Find Me Under Palm คอนเสิร์ตจากวงแอลกอฮอล์วันเสาร์ที่23พฤษภาคมชมการแสดง Attitude การแสดงดนตรีจากวง Overdrive คอนเสิร์ตจากศิลปินคิวสราวุธภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า50ร้านนำเสนอเมนูอาหารทะเลอาหารพื้นถิ่นและขนมท้องถิ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาส่วนกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจัดขึ้นวันที่24-26พฤษภาคม2569บริเวณหนองมูลตะกั่วเช่นเดียวกันภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการนำเสนอวิถีชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวท้องถิ่นพบศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในงานได้แก่แนทราเชนเตยวิรยาวงกางเกงพร้อมการแสดงดนตรีจากวง Overdrive และ Queen on Streetโดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมบนเวทีภายในงานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาระหว่างวันที่21-23พฤษภาคมและมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพังงาระหว่างวันที่24-26พฤษภาคมที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาภายในงานทุกท่านจะได้ชิมอาหารทะเลสดอร่อยช็อปสินค้าชุมชนชมการแสดงวัฒนธรรมและสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอด6วันเต็มถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและร่วมกันผลักดันซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างกระทรวงวัฒนธรรมผนึกพลัง5ศาสนาจัดพิธีถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่ประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญคุณงามความดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายทางศาสนาและประชาชนจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยในส่วนกลางกรมการศาสนาร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนในวันพุธที่3มิถุนายน2569ที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลและช่วยเหลือประชาชนผู้เปราะบางในพื้นที่นอกจากนี้ได้มีการกำหนดประกอบพิธีทางศาสนา5ศาสนาในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลพร้อมจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนสำหรับกิจกรรมขององค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศสำหรับในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามปริบทของแต่ละพื้นที่เช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่สังคมที่ร่มเย็นมีคุณธรรมและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนจึงได้มีการสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝนโดยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการแต่ละระดับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงทบทวนปรับปรุงและจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เตรียมความพร้อมและตรวจสอบเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้มีความพร้อมใช้งานและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำกั้นน้ำหากพบว่าไม่ปลอดภัยให้เร่งปรับปรุงให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางและอาศัยกลไกท้องถิ่นท้องที่แจ้งข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากการทำงานแต่นายจ้างไม่ยอมยื่นเรื่องให้ลูกจ้างต้องทำอย่างไร หลายคนอาจมีความกังวลใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานแต่ต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่นายจ้างไม่ได้ยื่นเรื่องหรือบริษัทปิดกิจการไปแล้วลูกจ้างสามารถไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนเองได้โดยมีขั้นตอนการยื่นเรื่องด้วยตัวเองทำได้ง่ายๆใช้แบบยื่นขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ายื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศยื่นเรื่องภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของเราหลุดลอยไปรู้สิทธิ์ไว้และดำเนินการให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดอุ่นใจกว่าแน่นอนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้านใหม่

0: โน้มว่าจะถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นำกลับมาส่งไปสู่คนที่จะใช้ประโยชน์กับอาหารเหล่านั้นได้อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของน้องคนนี้กันดีกว่าค่ะ
1: When Jia Hua learned that too much food was being thrown away in her home country of China, she decided to make use of the food waste. At the age of 17, she set up PDT Food Depot to rescue food that would end up in landfill and give it to people in need. She has collected more than 30 tons of food from supermarkets, farms and factories and redistributed it to 48 communities so far.
0: สิ่งที่น้องทำคืออะไรเอ่ยก็เขามีการรวบรวมอาหารนะคะที่อาจจะถือว่าเหลือใช้แล้วหรือว่าใกล้จะถูกทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจากฟาร์มหรือโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ทำเป็นศูนย์ที่รับอาหารเหล่านี้มาและนำไปให้ผู้คนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องสามารถรวบรวมอาหารที่บางทีอาจจะต้องสูญเสียไปแล้วเนี่ยถึง30ตันด้วยกันนะคะแล้วก็นำอาหารเหล่านี้เนี่ยไปแจกจ่ายกับชุมชนถึง48ชุมชนด้วยกันค่ะก็ทำให้อาหารเหล่านั้นแทนที่จะถูกทิ้งไปใน landfill ในที่นี้ก็หมายถึงสถานที่ทิ้งหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรืออาหารต่างๆเหล่านี้นะคะก็นำมาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะกับคนที่ยังต้องการอาหารเหล่านั้นอยู่นะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรอาหารต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วต้องเสียเปล่าไปนะคะสามารถส่งต่อให้คนที่เขายังสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปกับอาหารนั้นเหล่านั้นได้นะคะก็เป็นอีกโครงการดีๆค่ะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07567-2022นะคะหรือส่งข้อความมาที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำนักวิชาศิลปศาสตร์นะคะที่ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Everyday English

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์กรที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทั้งนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจา conclude เจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทางยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้อำนวยการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่2นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดี

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคารูนาวอร์กี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวอร์กี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรค Republican ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี

0: ะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่ หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางงานสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวชิรกิจประยุทธ์พระศรีวชิรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดคลุมขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3 มิถุนายน 2569 ณ อาคาร 100 ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะ และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14.4 ล้านรายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ปไตยของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการลุกลามของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัล การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐต้าซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒน

0: พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
1: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิชคาดนาครายงาน
0: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจากBG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบจ็อบของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
0: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนะทิพย์สงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนะทิพย์ก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC จะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไป ใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็น

0: บัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางผ่านซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัทเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหม่อลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็วุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรสีบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนงดสอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีดตัวจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอย่างเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกัน2 ทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมได้ครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึงบ้าน

ีเรื่องจะปรึกษาหากเริ่มประโยคนี้พลอยพอเดาได้ว่าคนพูดตัดสินใจเองไม่ได้คุณนุชเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบ3 ทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสุบินสักคนไม่ได้หรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสุบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

วันรุ่งขึ้นหลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกหรือประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิออกจากที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุชมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหารืออีกรอบหนึ่งพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจนไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณนุชก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายวาบเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับเพชรที่โรงเรียนค่ะลอยพยายามไม่กระวนกระวายใจกระนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่พลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4
ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4 เคยคุยกับคุณแม่ไปทีนึงแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6 การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10 กว่าคนค่ะห้องเพชรน่ะมี3 คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็เอาใจใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชายเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้หมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่มะรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรเอายังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการวันจันทร์หน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่ของวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วมกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

สัปดาห์ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่ถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในเละแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้ให้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเนี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าก็แบ่งแยกเด็กแค่ไหนอะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับข่าวอนุบาล นั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีพลอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

0: คุณผู้ฟังคะรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายือฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับ ับและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้นขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดื้อหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

การสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Deck Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟัง
โอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอน

0: ให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Counter Measure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
1: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: ลจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick up Push down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดเพื่อทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกร ชาวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
11: ที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
12: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับคืนนี้อาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามาแฟนคลับอาจารย์อาก็คงจะยิ้มแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องของฝนฟ้านะฝนตกหนักนะต้องระวังเรื่องของพายุด้วยยังเตือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันครับนะปฏิบัติตัวตามหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศรครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สบายดีนะอาจารย์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
3: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: ท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อ่ะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
3: ครับ
4: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะเถาดานพลดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะมันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ย คือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ้งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้แน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปสิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกเหมือนดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแพ็คแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็คในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมถ่ายลมทั้งวันขมคอเลอะเปี้ยวอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอ่ะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะ คือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเออเราไปเช็คดูไหมว่าเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับต ัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ไม่ขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระสายเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
3: คือ
4: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
3: ้
4: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็กกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได
3: ้
4: นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาอย่างเงี้ยนะคะ
3: uh-huh.
4: เพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ย
3: uh-huh.
4: ในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะ
3: uh-huh.
4: ทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเล็กซูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
3: ได้ครับ
4: นะคะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยเราแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น นะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
3: ้
4: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอ่ะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
3: ค
4: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคือไอ้งานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ย เดิมในบัญชีหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะ
3: ค
4: แต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอะมันก็จะแบบว่าลูปปิดลูปเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
3: อ
4: ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขาม

0: อันที่เราใส่ต้มลงไปอ่ะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูณเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กซ์ตูโรสนะคะ
1: ค
0: เขาก็พบว่ามันดีกว่านะด
1: ี
0: กว่าการชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่าย
1: อ
0: ่ะมากกว่านะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กซูโรสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กซูโรสนะคะแล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดหนึ่งแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกแอนทราคิโนนนะคะแอนทราคิโนนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
1: ้
0: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่ามันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันอะนะคะก็ติดไปอะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอะนะคะมันมีอยู่สองประเด็นหลักๆคือหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายพวกนี้มันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคือมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบบออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิซักโคดิลอย่างเงี้ยมันจะแรงกว่ามะขามแขกเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
1: คือ
0: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพลาเข้าไปเนี่ยตีพลาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
1: ครับ
0: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเข ขาพบว่ามันเป็นตัวที่

0: เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ตีผลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็น key player หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะแล้วก็เพาะเป็นเวลา72ชั่วโมง
1: ครับ
0: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมน ตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาก้อนไลท์เปปไทด์1เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอ่ะที่แพงๆหลายๆหมื่นอ่ะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะคือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิปต่อได้ว่าที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ยมาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือซื้อทีแบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลง ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ย แต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลภัยภูมิเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียไงนะคะอันนั้นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ย
1: ค่
0: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีพลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองเงี้ยจริงๆพวกคูนชุมเห็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูนเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วหนึ่งก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
1: แต่ละคน
0: แต่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอตัว5โมงถึง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ
1: ่
0: นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกด ท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
1: ่
0: ะ
1: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ไพโรเบตของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพโรเบตก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของไพโรเบตอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ02-290-0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะครับเชิญจากมหาสารคามค่ะเชิญจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท้องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินตีพาราได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นค่ะ
10: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย์
11: น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันเปราะแล้วมันแตกเวลามันโป่งเนี่ยทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยิน ก็คือกลางคืนมันต้องเก็บมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายอย่างก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
10: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
11: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได้
9: อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
10: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
11: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกินกินหยุดบ้าง
10: ถ้าอย่างนั้นต้องเลิกถ้าอย่างนั้นต้องเลิกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
10: อันนี้กินมะขามแข็งทุกวันเลยค่ะอาจารย
11: ์ให้เราเหมือนกับว่ากินแล้วเอากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
10: ่แล้วก็บางอาจารย
9: ์อะไรนะ
11: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
10: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
11: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
10: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
11: อันตรายร้ายแรงนะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
10: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
11: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ2 3เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3เม็ดก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
10: สูงสุด3เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เม็ดเลยค่ะ
11: ก็3เม็ดก็ยังรับได้อยู่3เม็ด4เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค
9: ่
11: ะ
9: แต่ถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
10: หมายถึงว่าเต็มที่ก็อย่าให้เกิน3เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: 4เม็ดก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
10: โอ้ยปรับก็อย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
9: ผักอ่ะ
10: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
9: ผักกินเยอะไหม
10: บางวันก็ซื้อ
9: ผักกินเยอะไหม
10: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
9: ก็ต้องเพิ่ม
10: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
9: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้ก็ถ้าทำได้
10: คุณหมอแนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่ถ่ายอี
11: กอ๋อก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ ก็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าเออ
9: 100%
11: คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
9: ่
11: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
9: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับ
10: อาจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายไขมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
11: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะเอออันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณาหยุดดูเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดหยุดยิ่งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
10: คือ
11: กินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
10: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวนี่มันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไม่ใช่อาจารย
11: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นล่ะค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได
10: ้ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย์
9: นั่นแหละตัวหวาน
11: ไอ้เนี่ยนะจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยคะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอะ
10: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
9: ดีครับ
11: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่เหรอคะ
10: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
11: ์ชนิดไหนคะทราบไหม
10: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
11: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยไหมคะ
10: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดเลือดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรมากินเลย
11: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดเลือดแล้วเหรอคะ
10: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ถีนครินทร์ค่ะอาจารย
11: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100เออแต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได
10: ้ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
11: อ๋อแล้วทำไมถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
10: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
11: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
10: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้โอ้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรนี่โอ้ดูมากค่ะผู้หญิงพูดดูมากเลยคุณจะเคยเจอ
11: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานอ่ะ
9: ใช่
11: ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
10: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
11: ค่ะ
10: เปลี่ยน
9: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
10: น้อยไปนี่นะคะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
9: ์ครับโอเค
11: ก็ลองปรับดูได้
9: ปรับเอา
11: ค
9: ่
11: ะ
9: กินวันเว้นวันเว้น2วันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
10: แพ้ขอบพระคุณคุณบรม
9: คร
10: ับ
9: ครับอ่ะมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วอ่ะขอโทษทีครับด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
12: ค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคือทานการทานโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นไรไหมคะ
9: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
11: ไม่มันเสียงมัน
9: เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
12: โปรไบโอติกอะที่ปรับลำไส้อะค่ะที่ทานนะครับทานเพิ่มกับโปรไบโอติกกับพรีโบติกค
9: ่
12: ะ
9: คำถามคืออะไรอะครับ
12: ก็ทานประจำอะจะดีไหมคะ
9: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
12: ค
9: ่ะประมาณนี้อาจารย์นาทีสุดท้าย
11: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะคือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่างงี้คือบางคนอ่ะลำไส้อาจจะแบบว่า
9: อาจารย์จะหมดเวลา
11: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
9: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
11: ค่ะ
9: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกด้วยอย่าให้หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
11: ค่ะสวัสดี
9: โอเคครับอ่ะหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
21: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
20: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
21: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน
20: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
15: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
14: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
1: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่มจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
2: นางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
14: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
22: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกสนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหาสี่พร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
14: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมัน

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอั้งยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่ง

เด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยนะคร
2: ับ มาจากเอ
1: เออย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะครับ
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำๆมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะ3แล้วนะ4ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ๋ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆขอนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: แนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมันธนาคร
1: ับ ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็แม่เอาขอ
1: บังลามาช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปหนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นเมื่อเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงนะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญศิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่โชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ มื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พุนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือเนี้ยเป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจ
1: ค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ทุกคนเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องแล้วก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแผนในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่าในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายคำว่านิกายเนี่ยก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆนิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อก็จัดมารวบรวมกันเรียกว่าอังคุตตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้ายเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนึงก็เพราะว่าพระอาจารย์คิดว่ามันง่ายมันก็เป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนไปตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตตรนิกายนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: โอเค
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ 1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่มั้ย
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งใน
1: เลยเจ้าค่ะ
2: เล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาจะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่กันไปทีละข้อก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลย
1: ค่ะ
2: ข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันที่ว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้ก็คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำไงโอ้ท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้ต้องทำยังไงก็ต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคเรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันกับว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือมีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างๆประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยก2อย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจาก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาท ทั่วไปเป็นมารยาท ทั่วไปถ้ามารยาท ทั่วไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาท ทั่วไปรักษาไม่ได้เสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เชนาสนะอย่างแรงไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลข้อใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะธรรมนะศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาทิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพียรละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้จักเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่ทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงเนี้ยว่าศีลเราดีไหมเฮ้ยศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้น เสกธรรมคือสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรอบคอบดีไหมคำว่าเสกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะ
1: okay.
2: ไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีล8เนี่ยมันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างหย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะหย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกธรรมตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตตัปปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็ความได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์ใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะกระพี้ก็สมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตรนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนเนาะข้อแรกก่อนนะข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค่ะ
2: เปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้มีความเจริญบริบูรณ์ตามขั้นตอนได้ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิต่อยอดขึ้นไปก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นแบบนี้เข้าไปนี่คือข้อที่22 21 22พระสูตรที่ชื่อว่าความเคารพหรือความไม่เคารพโอเคนี้2ข้อแรกถัดมาในข้อที่23พระสูตรที่ว่าด้วยเครื่องเศร้าหมองท่านยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทองคำว่าเวลาที่เราจะได้ทองคำที่บริสุทธิ์มาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอมการเอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำ5อย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5% หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบเนี้ยหรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเนาะถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวย ทีนี้ช่างทองเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้าหมองเหล่านี้เอาออกไปออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วก็จะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหลอมทองคำเขาจะเรียกเป็นกระบวนการการ smell of gold คือหลอมแล้วให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำเครื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามอันนี้คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปไมยห้าอย่างนะห้าอย่างเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้เครื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพาน5ประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางพยาบาทคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาเหานอนข้อที่4คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างนี้นะหิวข้าว
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้ยหิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียนี่ไปถึงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาเพราะว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองนี้ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถาม okay. ในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ก็ที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีอ่ะเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปในทางไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตรึกตรึกนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณใจมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตรึกตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตริตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอๆเช่นถ้า
1: เหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าค่ะที
2: ่
1: จะให้เราโน้มไปทางโน้น
2: ใช่ถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกุ้มใจทีเดียวไอ้ความกุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากลุ้มใจใช่ไหม แต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งก่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เช่นเอาสุนัขมาผูกไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้
1: โอเค
2: นี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้เนี่ยเขายังต่อไปอีกคุณเดชัยที่พูดถึงเอาทองคำมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้คือเหมือนกับว่าเรากำจัดเครื่องเศร้ามองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: จิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัดสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันแล้วก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนะก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนั่นก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะถ้าเป็นสมาธิไปแรงแล้วข
2: ั
1: ้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่าน
2: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่ะก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
2: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ห่อพื้นอากาศได้นี่คือที่วิธีข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่คือข้อที่สามเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงยังไงอันนี้ก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วข้อที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวัคคายญาณญาณความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเอง
2: นิพพานเลยใช่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นี่ 5 ข้อนี้จึงเป็นเนื้อที่สำคัญในที่นี้ด้วยประสุทธิ์ที่3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นประสุทธิ์ที่ชื่อว่าทุศีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาในตอนต้นรายการอยู่ในประสุทธิ์นี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่ง ที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาใบ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติคือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: พอศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ที่สามการเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพพิทาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกขจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะไม่ดีเพราะว่าในธรรมะวินัยเนี่ยมีวิมุตติเป็นแก่นวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติแก่นก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มี
2: ไม
1: ่เจ
2: ้
1: าค
2: ่
1: ะเพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเนาะเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะเอาว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใช้คำว่ายะถาภูตาย

0: ความเบื่อเซ็งนิพิทาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นภาษาไทยเบื่อหน่ายเนี่ยมันอาจจะแบบสับสนกับคำว่าเบื่อเซ็งได้แต่ไม่เหมือนกัน
1: เ
0: พราะว่าเบื่อเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเหตุเกิดมันต่างกันอะเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งมันเกิดมาจากความที่ว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้พอฉันชอบสิ่งนี้แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันนะเหตุเกิดคนละอย่างละแล้วตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบโอ้ยไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในก็ที่23ในขณะที่นิพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกั้นแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเคผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้ก็ไปซื้อของชิ้นใหม่แต่ในขณะที่ความเบื่อหน่ายคือนิพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะความปล่อยออก
1: เจ้าค่ะ
0: ปล่อยวางได้จะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำศัพท์ให้ถูกในคำว่านิพิทาในคำว่าวิราคะลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปได
1: ้ที
0: น
1: ี
0: ้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางทีเอ๊ะฉันก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานะบางทีเนี่ยก็ทำอาจจะแบบสมาธิได้ไม่ดีไม่เต็มที่โดยนี่คือเราก็แบบคอยปรับเอาสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยจนเราฟังถึงข้อนี้ข้อที่4ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุปัจจัยของสมาธินี่โอ้มันก็เป็นศีลนะเป็นสมาธิฐินะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆหรือเป็นนิวรณ์เราต้องกำจัดมันออกไปพวกนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีมันก็จะเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดความที่จิตของเราเป็นสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสขธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภค 2. การอยู่เสนาสนะที่สงัด 3. การที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็ 4. การที่สมรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ 5. ในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเอนข้างซึ่งข้อปฏิบัติ 5 ข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลน่ะตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าคะแต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมก็ ถัดจากต่างๆก็เ

0: ามารุมล้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
1: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราก็อาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมก็จะดีขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคในข้อที่24
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตาสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสมาธิที่นี่คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรค8ได้สมาธิที่นั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้1ศีลแต่ประโยคนี้ไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะสุตตะหมายถึงการฟัง3. สากัจฉาสากัจฉานี่หมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถาม 4. หมายถึงสมถะ 5. คือวิปัสสนาโอเค 5 ประการศีลคืออะไรก็ศีล 5 ศีล 8 ศีล 227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นถ้าคุณเตือนใจมาอยู่วัดรักษาศีล 8ก็ต้องรักษาศีล 8ถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณเตือนใจอยู่บ้านก็รักษาศีลห้าบางทีก็ไปกินข้าวเย็นบ้างอย่างนี้นะอันนี้คือความเป็นปกติของบุคคลที่ประกอบอยู่ในอาชีพใดๆหรือลักษณะแบบไหนการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างไรนี่คือศีลข้อแรกศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจได้พอไม่ร้อนใจแล้วจิตใจมันก็จะสามารถที่จะร่วมลงได้อันนี้ศีลต้องเป็นพื้นฐานก่อนเคยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆเหมือนช้างหรือเล็กๆเหมือนมดหรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดเหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลศีลต้องมีโอเค
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่2ข้อที่2เนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสมาธิเราก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้ เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันนี่นะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสำคัญชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: ใช่สัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัปปายะต่อการทำจิตให้สงบคือนี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกันถัดมาข้อที่3คือสังคชาสังคชาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนาเนี่ยคือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ย คือเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่เขาไม่มีไงก็ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะก็ต้องแก้ตรงที่เขามีปัญหาจริงๆ
1: ที
0: ่
1: เขาม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาใช
0: ่ความง่วง
1: ตรงง่วงตรงนั้นทำยังไงมันก็ต้องเจาะจงลงมาก็ต้องคุยกันต้องแบบว่าสนทนามีการสากฉาบอกความเป็นไปแห่งจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนี้โอ้จะเป็นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้นี่เนี่ยมันก็จึงแบบว่าเจาะจงลงมาในจุดที่เขามีปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดสมาธิได้สากฉา
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราบางทีเราเห็นว่าท่านผู้ฟังบางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทาง Facebook Fanpage ต่างๆเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราฟังคำถามเขานี่อุ้ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบเนี้ยเป็นต้นนี่
0: เจ้าค
1: ่ะนี่คือมีการสากฉาเกิดขึ้นโอเ
0: ค
1: ทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสากฉาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมาคู่กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะหมายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวถึงฌานสมาธิในทั้งสี่ขั้น8ขั้นส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์5เห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที่ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่าจะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเองบรรลุขั้นสูงสุดได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะประการนี้สำคัญมาก
0: อันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักฉาหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าคะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแล้วคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบกันแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งอันนี้เราผ่านมาแล้วในหมวด4ข้อนะจำได้ไหมที่อันนี้คือปัญญาใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจก4อย่างก็ได้แจก5อย่างก็ได้แจก2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่า คนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นเขายกเรื่องนั้นขึ้นมาอันเนี้ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
0: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นพระสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำยังไงให้จิตเป็นสมาธิทำยังไงให้บรรลุธรรมทำยังไงให้จะเห็นตามความเป็นจริงนิพพานอะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี้ ตรงนี้ท่านจะแจกแจงแล้วในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอกุตตรนิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติโดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะสามารถทำวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อน
0: เนาะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับเราจะมีกายสงบระงับได้ไงต้องมีปีติมีปราโมทจะมีปีติมีปราโมทได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรลุธรรมเป็นอาจารย์คนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คฤหัสถ์ด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บบางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณเดชัยเนาะก็มีคำถามมากมายแล้วแล้วเราก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วโอ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี
0: ้
1: คือคุณเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทย์แล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่1คือฟังเทศน์นั่นเองโอเค
0: จ้ะ
1: ทีนี้บางคนไม่ได้ฟังเทศข้อที่2คืออะไรคือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่5อย่างนะถ้า1 คุณไม่ได้ฟังเทศเอง2เอางั้นฉันเทศเองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างๆมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านพระสูตรมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปใช่ป่ะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่า
0: ค
1: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี้คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือเขาเคยมีการทำงานวิจัยนะคุณใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบหนึ่งกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบกันใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะเอาปรากฏว่าความเข้าใจนี่เขามีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดมนต์สวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างบางทีสวดไปในจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตาม กระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปิติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่3เพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้วจิตต้องเป็นสมาธินะคือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่ากังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดมันไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่3
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่4คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นบางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมรับบรุณไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ท่านว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมาใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเอ้าจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้นมีรู้ถึงอรรถรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมทย์มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกันน
0: ี่คือ
1: ใคร่ครวญตรีตรึกตามตรองตาม
0: ที
1: นี้ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ุณปราชาเนี่ยเคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตรตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้อะหรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้อะพุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้อะแล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจธรรมนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันแน
0: ่เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นบางทีเราจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยซ้ำแล้วแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
1: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมันมีหลายประเภท
0: เจ้าค่ะ
1: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์สวดมนต์จริงๆเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เอออย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจําได้หมดพระอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ๊ยทําไมท่านถึงแบบว่าท่องจําได้ดีแบบนี้ทําไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะจะไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่3อ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ส่วนบางคนก็ชอบอ่านชอบฟังอย่างเดียวเลยนะชอบฟังธรรมะมากไอ้คนที่ชอบสวดเนี่ยไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยซ้ำ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต่างกันไงก็เป็นเหตุที่เกิดการหลุดพ้นวิมุตติได้เหมือนกันนะส่วนบางคนคือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยฉันจะนั่งแต่สมาธิของฉันอย่างเดียวเขาก็ได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เป็นเหตุให้เกิดความหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบว่าอย่าไปติคนนั้นคนนี้ว่าทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้น คือจะมันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้มันดีทั้งนั้นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ลำดับขั้นตรงนี้แหละที่มีความสำคัญต่างหากลำดับขั้นว่า1รู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในอาศัย4 5ข้อเนี้ยแล้วรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตริตรึกตามหรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอัตถะธรรมะแจ่มแจ้งไหมแล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: ตามลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได
0: ้อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
1: แนวโน้มไปลักษณะไหน
0: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะแล้วก็คิดว่าจะได้สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของกุตรนิกายหมวด5
0: เจ้าค่ะ
1: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น 1. ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เฮ้ฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอ่ะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
0: ได
1: ้ใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นเดียวกันว่าเอ้ยคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได้
0: โอเค
1: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสุขต่อๆไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกันกับที่เป็นของปุถุชนคือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิตรอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นตังกามอยู่อันนั้นแหละคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิตร
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิตรมันจะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะแบบว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็น
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าผมว่าเราทำให้อาจจะเป็นช่วงแรกๆต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ไปก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
0: เจ้าค่ะเป
1: ็
0: นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะข้อที่3ญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เป็นของคนประเสริฐ
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะข้อที่4ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได้
0: okay.
1: ยิ่ง อยากจะได้มันดันไม่ได้ ยิ่ง okay. แบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้มันเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่5นะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสมาสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: จะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกผวังไปอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นลักษณะแบบตกผวังบางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธิอันนั้นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
0: ถึ
1: งจะเรียกว่าเป็นสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาก็เรื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมา กิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
0: สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตรปัญจังกิกะสูตรต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม GasTech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไป ทางนี้แกสเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ อันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับผมโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัสแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้เป็น
1: ยังไงบ้าง
0: อัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็เปิดแล้ว
1: เปิดแล้วดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวแถวเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรยโปรย
0: จริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละเสาร์เนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่ง
1: อาจจะลดลงบางแห่ง
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอลาเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์ไหมพืชอ่ะเป็นที่แบบว่าขยาย
0: แพร่พันธุ์
1: เร็วมากเร็วมาก
0: นะคะถึงจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุ๋งกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็พกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆน
0: ะ
1: สูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่
0: ม
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันบอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธร อุบล นะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับมีคุณพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจ
0: น
1: ะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดิฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสสกลนครเอ๊ะเช้านี้วานอนนิวาสสกลนครนะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะคะ
1: มีพี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที่8ถึง9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ถึง9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงวันลงลิ้นทันเลยตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เด
1: ิมอยู่แล้ว
0: เป็นเจ้าเก่า
1: ของคนละครึ่งพลัสก็อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่
1: าก
0: ระบวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพราดอนนะคะปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: อืด
0: เพราะว่ามันเวลามันลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะม
1: ี
0: อืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองนะเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ
1: ์
0: กรุงไทยมีประสบการณ์นะคะดังนั้นการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นแหละนะก็อวยพรต้องอวยพรให้รับลื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมแล้วก็ย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีการผลักดันกันไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า
1: ขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังอันนี้สำหรับคนที่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าโครงการนี้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ากลุ่มมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรในวันที่25นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนทำยังไงเบื้องต้นพอถึงวันที่25ปุ๊บ6โมงเช้านะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะกำหนดเกณฑ์ก่อนนะไปดูเกณฑ์ก่อนละกันเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
0: อ
1: ายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งก่อน
0: ๆ
1: นะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
0: ไม
1: ่เคยใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี้ถ
0: ู
1: กไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตัง25ถึง29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าบางคนตื่นเต้นเนอะ25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยย
0: ัง
1: ลงไม่ได้นะ
0: ล
1: ง6โมงเช้าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
0: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละมาเราพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
1: เผลอก็เผลอกดพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งมันอาจจะหมดก่อนก็ได้ถ
0: ู
1: กไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่
0: อ
1: นนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
0: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
1: ใช่มันคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซ
0: ึ่
1: งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3วันนะนะครับในการแจ้งว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับท
0: ี
1: นี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามพิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้าโหลดเป่าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
0: ม
1: นะครับ
0: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยช่วยไทย plus ส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยช่วยไทย plus แล้วก็จะมี message เข้ามาเพื่อเราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยล่ะมาดูกันบ้
1: าง
0: ขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ปั่นแอปเป่าตังค์อันดับแรกเลยเข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
1: า
0: ะป้ายอยู่ใน
1: แอปเป็นโลโก้
0: เลยโลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่าหรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทย plus เลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับ60 40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50 50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เขาเข้าร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
0: ม
1: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยายน69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยเนอะ นะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ
0: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
1: ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
0: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ไม่ได้บุหรี่อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่นะซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ1,000บาทก็จริงแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รัฐให
0: ้
1: นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาทอ
0: ันนี้
1: เป
0: ็นคิดตัวเลข
1: ใช่ๆๆเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จีวอลเล็ต
0: ในจีวอลเล็ต
1: ค่า
0: ในการเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ย มันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40แล้วไงคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไงแต่ว่าเวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่หัก
1: ใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: ไว้แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเพิ่มเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ต้องกังวลว่า
0: เสียค่าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ๊ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได้กลับเข้ามาบัญชีของเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรทิพาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้อย่าง
1: สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหล
1: ือ
0: ก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชี
1: คือ
0: ธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทิคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอยู่แล้วอะไร
0: ขนาดน
1: ั
0: ้นนะคะ
1: นะครับนี่หลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีคำถามก็อาจจะ พิมพ์ทิ้งไว้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบอกก็ได้นะมีทำไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณนชันที่ฉันเข้าไปดูนะละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เขาก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดภูมิพวงนะอันนั้นเรื่องของปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: ไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23นะถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายโอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่หนึ่งแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรก
0: ๆแต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล้างมือเนี่ยวันนั้นนับได้ไปเจอใน TikTok มีน้อง
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ล้างมือหรอ
0: วิธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือและทีนี้เด็กไทยคนนึงไม่รู้อีหน่อยเหน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วคุณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล้างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมือ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไงแต
1: ่
0: เทสไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับห้องคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ้ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าวิทำไมล้างมือได้ดีขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศด้วยโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้เป็นไวรัสฮันตาก
1: ็
0: ประเมินแบบฮันตาเป็นไวรัสเป็นซาก็ประเมินแบบซาอีโบลาก็อีโบลา
1: โ
0: ควิดก็ประเมินแบบโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทั้งการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออก

0: ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนอะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากลแบบเรียลไทม์RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมค
0: ุ
1: ้นตั้งแต่โควิดแล้วเนาะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด-19 อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
0: ้
1: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซึ่งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใคร อยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำ
0: ใช
1: ่ประเทศอื่นๆก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องนึงกันดีกว่านั่นก็คือของติดของร้องข่าวนะคะตอนนี
0: ้แก้พี่บูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
1: ี๋
0: ยวไปติดตามกันครับติดของร้องข่าวครับ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: คล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั่นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญThailand The Land of Tropical Fruit มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่ ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ส TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ครับและใช้กลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 ครับโดยเรียกบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โ โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับและสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างครับรัฐมนตรีพราดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพราดอนปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั่นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนครับพี่น้องประชาชนครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับ25พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ครับมาปิดท้ายครับกันที่วันชาสากลอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาพ่อแม่พี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลในงาน Celebration of International Tea Day 2026ครับณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพจัดโดยครับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก49นาทีกลับมาข่าวยามเช้านะครับเมื่อสักครู่จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคุณพลึกแก้วพิบูลในตีของร้องข่าวทั้งเรื่องของพระกิตตนายกที่ตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเนอะก็มีไปพบทั้งยูเนสโกแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะมีเรื่องนึงที่อยากให้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นเอาจริงเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็สะเทือนไปทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์ที่ได้ทราบข่าวกันอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาถึงในเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างดีกว่
0: า
1: ทางด้านของผบ.ชน.นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดนี่แหละค่ะเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันคุณเคยไปไหมตรงนั้น
0: เคยติดอยู่ด้วยตรงนั้น
1: คุณติดคล่อมรางรถไฟเลยเหรอ
0: ไม่คล่อมตอนนั้นไม่คล่อม
1: ไม่คล่อม
0: เป็นรถส่วนตัว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเห็นบ่อยเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่สำนักข่าวแห่งชาติ ม
0: ัน
1: จะอย
0: ู่
1: ตรงนั้นอยู่พ
0: ระ
1: รามเก้าตรงนี้เลยก็คือพอเลี้ยวซ้ายไปก็คือเจอเลยนะคะตรงนั้นน่าจะมีรถหลายๆประเภทติดคล่อมรางรถไฟบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งพอติดไฟแดงปุ๊บมันไหลไปไงไหลไปแล้วมันไม่ไปอ่ะ
0: มันไปไม่ได้ไปติดอยู่ไฟแดงข้างหน้าถูกไหม
1: ไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องคร่อมอยู่ตรงนั้นดิฉันก็ลุ้นตลอดเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ลุ้นตลอดนะรถส่วนตัวก็ลุ้นตลอดทีนี้ตรงนั้นตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะคะโดยมีหน่วยงานด้านการคมนาคมและการขนส่งเข้าร่วมประชุมด้วยมีทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกก็มากรมการขนส่งทางรางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลนะคะครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าตรงจุดตัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดระหว่างรถรางรถไฟ
0: กับถนน
1: นะคะก็จะมี58จุดตัดเลยนะเกือบ60เพราะฉะนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยมีจุดตัด14จุดนครบาล2มี15จุดนครบาล3 4จุดนครบาล4 3จุดนครบาล5 7จุดนครบาล7 6จุดนครบาล8 2จุดและนครบาล9 7จุดมีแค่นครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งทั้งหมดนี้ข้อมูลที่ได้มานี้นะคะจะนำไปเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมาตรการเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาได้พูดคุยกันไว้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีการเคาะออกมาเป็นนโยบายที่ยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่เพราะว่าจริงๆมันต้องมีความละเอียดอ่อนเนาะนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งการประชุมหารือกันเมื่อวานที่ผ่านไปเนี่ยบชน.แล้วก็หน่วยงานภาคีก็จะนำจุดตัดทั้งหมด58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกด้วยทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะว่าล่าสุดเข้าไปดูในสื่อโซเชียลเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวก็เป็นระเบียบได้แค่อาทิตย์เดียวเป็นระเบียบได้แค่3วันซึ่งถามว่าจริงไหมมีเริ่มจริง
0: แล้วนะก็มีคนตั้งกล้
1: อง
0: ตั้งกล้องตรงนั้นเนี่ยหลังวันเกิดเหตุเนา
1: ะ
0: ต
1: ั
0: ้งกล้องดูว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยตั้งกล้องแบบหลายชั่วโมงมากก็มีพบบ้างบางครั้งอาจจะด้วยความที่มันติดอยู่ไฟแดงข้างหน
1: ้
0: า
1: หรือ
0: เป็นไหลไปอะไรแบบน
1: ี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราละนะคะว่าจะทำยังไงโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยค
0: ือ
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
0: ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย
1: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันสูญเปล่าก็ช่วยเขาเรียกว่าล้างบางแล้วกันเนาะล้างไพ่ใหม่ไปเลยตรงนั้นอะล้างกฎระเบียบไหนไปเลย
0: กฎระเบียบอะไรให้เป็นกิจลักษณะเช่นถ
1: ้
0: าห้ามจริงๆไอ้ตรงเส้นเหลืองก็คือห้ามไปจอดอยู่แล้วแหละหรือว่าถ้ายังไงการจราจรอะไรมันสามารถปรับได้ไหมอย่างตรงแยกอโศกดินแดงที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยการจราจรมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมในการที่เช่นโลเคอลรถที่เลี้ยวมาแล้วดันไปชนเจอกับเส้น เส้นหลักหรืออะไรแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไฟแดงจะต้องประสานกันไหมอะไรยังไงเพื่อให้รถมันสามารถที่จะไหลไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมาคล่อม
1: เออ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พอมีไม้กั้นลงมาตรง yellow box เนี่ยก็ช่วยกรุณาอย่าไปอย่าไปม
0: ุ
1: ดอย่าไปอะไรเออมุด
0: คือมุดแบบมุดจนไม้ชนกับ
1: หมวกกันน็อก
0: แล้วก็ปึ้งอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบ
1: คือ
0: บางท
1: ี
0: เราไม่ต้องรีบจริงๆก็ได้ถามมันไม่รู้สิเออบอกไม่ถูกอ่ะ
1: ความปลอดภัยอ่ะมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของเรานะเป็นความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนที่มีอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราก็เป็นห่วงนะก็คือพี่ๆกลุ่ม
0: ไรเดอร
1: ์
0: เพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เองจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการขับขี่หรืออะไรแบบนี้ความรวดเร็วซึ่งต้องใช้ความรวดเร็วอะไรแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วเรื่องของสิทธิการรักษาหรือว่าเรื่องของการสวัสดิการแรงงานเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าหรือแบบนี้ใช่หรือครอบคลุมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขารับทราบข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารส่งพัสดุหรือแม้กระทั่งส่งคนนะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าเทียมเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานะเนี่ยเป็นแค่ผู้รับจ้างอิสระแล้วพอเป็นแบบนี้ก็ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานคือไม่ได้เจ็บป่วยเองเช่นขับรถนอกเวลางานแล้วไปบึ้นไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่คือเขาทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการเป็นไรเดอร์ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยนะโดยให้ตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานรับฟังเสียงสะท้อนแท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยเร่งตรวจสอบแรงงานแพลตฟอร์มแบบนี้แต่ละประเภทเลยดูว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างซึ่งเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังและตั้งเป้าว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาณตอนนี้นะเขาเข้าขายเป็นฟรีแลนซ
0: ์คือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะ
0: นะ
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นสองอย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหมือนกันใช่ไหม
0: สำหร
1: ับ
0: ไรเดอร์
1: สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ้ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันไหม
0: ได้อยู่
1: อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนยอดถอนไม่ได้ทีนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจากมาตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
0: ครับผมอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค 7:00 นกันต
1: ่
0: อวันนี้อนนันตสุคนครับ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอัมมัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยา